0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
1: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขาดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
2: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
1: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
2: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
1: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันชวิษาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐ

0: ิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI Chatbot อัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus การสมัครแพลตฟอร์ม Food Delivery และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือ Sale Insight ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
0: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์ใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสำเร็จทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วย กกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
2: จากการกรองการทำงานของเราเนี่ยก็ได้แจ้งทางรัฐบาลการทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนดิชแต่ถ้าเกิดเป็นแลนลิงเนี่ยละน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
0: กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจาก30กันยายน2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้า
4: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมกาเรบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสตาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษไปเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ชนิดแกรนด์สแลมมิวเบอร์ดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและหญิงเดี่ยวรอบ2วนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักชนิดไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธมรินทร์ธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกมิวเบอร์ดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จและนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียในวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นกอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอรีนพันนรินศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพราดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงสิงห์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายอวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งห่างอันดับ 2-9 สโตกและอันนาผ่องฮทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์เอนดูรานซ์ชิงแชมป์โลก หรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะแอดอัลเออร์เอนดูรานโรดเลสครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 น.พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางลาติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง51เซนติเมตร และเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับเรบันกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับเรบันกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับเรบันกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
10: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศหมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักษีปักกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปักกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปักกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปักกรนำหรือเทวปักกรนำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
17: แบ่งเป็น2พีเรียดละกันนะครับตัวการน่ะใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยนะก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องเหมือนเรื่องร่องมันลงมานะครับช่วงนี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาตรงด้านภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงแบบพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าหลากได้นะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่สองที่ควรจะระมัดระวังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับสองจังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพีเรียดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันเนี้ยเป็นดีเพรสชันอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นพายุโซนร้อนนะครับก็ตัวนี้ก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกนะเมืองกาญนครพนมตัวนี้ก็จะมีผลเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีผลรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกเชียงรายน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็เข้าสู่จีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียบคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนก็จะขยับขึ้นมาตามตอนบนตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพีเรียดที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะฮะจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมมันอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับ ก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่2นะครับภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่1ถึง3ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
16: ค่ะทีนี้หลังจากหมดทั้ง2พีเรียดที่ทางท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะต้องมันจะเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงอีกไหมคะ
17: อันนี้คือคำถามที่ประชาชนอยากจะทราบนะฮะหลักๆเลยว่าจะทิ้งช่วงวันไหนนะครับหลังนี้ไปประมาณวันที่10ยาวเลยฮะถึงประมาณวันที่20กว่าๆนู่นแหละครับเกือบถึงสิ้นเดือนนะฮะฝนจะน้อยลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยอยู่ตอนกลางตอนล่างนะครับแต่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงรายทางตกฝั่งเนี้ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นใกล้ๆกับร่องที่เป็นอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับมันอาจจะมีฝนในบางช่วงได้แต่ทางตอนกลางตอนล่างเนี่ยฝนจะหายเลยนะครับจะมีแต่ก็ตกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้มันดีโชคดีว่าช่วงก่อนเนี่ย4-7แบบภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบของพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนให้เราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
16: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
17: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาผมมันตกมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเก็บในพื้นที่ก็อาจจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางๆนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยส่วนพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบอะฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำในรอบใหม่ที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลางที่อยู่นอกเขตชลประทานนะฮะแต่ถ้าได้เกณฑ์ชุมประทานไม่ได้เครื่องห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จึงดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันระเหยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
17: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทําแหล่งเก็บน้ำหรือธนาคารน้ำที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทำนะครับส่วนนี้ก็จะต้องสำรองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ำอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ำหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงที่ไปฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอลนีโญมันจะเด่นนะฮะคืออากาศจะร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่2-3องศาไม่ควรจะอยู่ในอาการแบบนาดาล นะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮิสโตรกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่10ไปแล้วถึงประมาณวันที่20นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดี ณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟคนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย
19: ในยุคนี้เป็นยุคที่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยพอมีเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องที่ประชาชนจะต้องรับฟังสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยคงต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่นำเสนอข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่จะต้องรับรู้จากทางรัฐบาลนะครับที่เราจะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลจะถึงเข้าถึงพี่น้องประชาชน
9: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่
20: สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลากหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
9: การพลิกโฉมของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
21: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
20: และภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนนายสหรัฐวงสกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบวิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2: แนวคิด Aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิตอลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4กันก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตและครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยสายชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
20: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปพร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
2: ปัจจุบันนี้ปป.เราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปพร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาภัยเกือบ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ Aspect
20: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภ.ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
21: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
22: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการ นอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ทิโดรอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปนอกจากนี้ยังเตือนอีกว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในเวลานี้สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสมากกว่าปกติประมาณ 1,000 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกว่าร้อยละ40เป็นการเสียชีวิตในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสอย่างน้อย70รายนับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
23: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสยโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: ขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้อุปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
4: ครับสวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงลูกทุ่งที่มีความไพเราะติดตามเป็นประจำนะครับทาง FMสวทขอนแก่นนะครับ 99.50 MHz และก็ระบบ AM 621 KHz และก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นดำเนินรายการครับวันนี้คุณกฤษฎากรศรีหวงวิลาศเป็นช่างเทคนิคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการของเราด้วยดีเสมอมานะครับ8 นาฬิกาหลังครบทรงชาติแล้วจนถึงเวลา 9:00 น. วันจันทร์

ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้มาพบกันเป็นวันที่วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569แล้วนะครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับวันนี้วันที่2กรกฎาคมเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีนะครับเวลา 9:00 น.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมผ้าป่าขยะบุญทวีด้วยรีไซเคิลนะครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นครับต่อจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับ 13:45 น.ผู้บริหารสำนักงานงบประมาณเขตที่8ขอเข้าพบในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่นะครับที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับจากนั้นเวลา 14:30 น.นายฮารีปราโบโวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะนะครับที่ห้องรับรองขวัญเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 13:30 น.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นครับจากนั้นไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 13:30 น.เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่3/2569ที่ห้องประชุมดอกคูณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น 13:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นครับและไปที่ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น 10:00 น.ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมปีนหน้าผาระดับโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่หินช้างศรีอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับ 13:30 น.นะครับท่านรองยุทธนานี่ก็จะไปเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นด้านการบังคับใช้กฎหมายครั้งที่6/2569ที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นครับนั่นก็คือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เรียบเรียงมามาดูข่าวอากาศกันนะครับก่อนที่จะฟังเพลงช่วงแรกจากรายการนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ได้มีการพยากรณ์อากาศทั่วไปบอกว่าอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับโดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับพายุลูกนี้นะครับไต้พายุดีเพรสชันนะครับเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับมาดูพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่6:00 น.วันนี้ถึง6:00 น.วันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่นะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับมีบริเวณจังหวัดเลย
หนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับเกือบทุกภาคทั้งภาคเลยนะครับอุณหภูมิครับต่ำสุดก็อยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ก็เป็นเพลงเปิดรายการนะครับสาวงามเมืองพิจิตรสดใสรุ่งโพทองแล้วก็ตามด้วยหนุ่มทุ่งกระจมทองเสรีรุ่งสว่างร้องนะครับก่อนที่จะฟังเพลงต่อไปนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันลูกเสือไทยนะครับวันกำเนิดลูกเสือไทยที่ขอนแก่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบรอบ115ปีลูกเสือไทยนะครับก็มีท่านประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยท่านดร.อารยันแสงนิคุณนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นมีนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายพิบูลโพธิสุขาโพธิลูกขานะครับขอไปนะครับนายพิบูลโพธิลูกขานะครับผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเขต1นะครับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกหมู่เหล่านะครับได้เข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและก็สวนสนามนะครับอย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านดร.อรยันแสงนินแสงนิคุณนะครับท่านบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือแห่งกำเนิดลูกเสือไทยนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบ115ปีนะครับของกิจการลูกเสือไทยโดยพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ.2551ก็ได้กำหนดให้กิจการลูกเสือนี้มุ่งพัฒนาเยาวชนทั้งด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจและก็ศีลธรรมเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศนะครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นครับได้ดำเนินการด้านลูกเสืออย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาทุกระดับนะครับการเดินทางไกลการอยู่ค่ายพักแรมการชุมนุมลูกเสือการพัฒนาค่ายลูกเสือแก่นนครนะครับซึ่งก็เป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดให้สามารถรองรับกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีนะรวมถึงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนะครับในงานก็ท่านประสิทธิ์ทองแท่งไทยนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้นำลูกเสือทุกประเภททุกเหล่านะครับได้กล่าวทบทวนคำปฏิญาณตนก่อนร่วมพิธีสวนสนามอย่างสง่างามแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงความมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นนะครับในการสืบสานอุดมการณ์ลูกเสือไทยนะครับเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับเพลงชุดต่อไปครับตามคำแนะนำนะครับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับผู้พิการทางสายตาแนะนำของเพลงกับเธอเรียมจ๋านะครับเมืองมนต์สมบัติเจริญมาแล้วก็พอดีนี่ก็อภัยเรียมนะครับสอนเพชรสอนสุพรรณนะขอมาจากโน่นะครับทางแถวหนองสิงซุยนะครับให้ฟังต่อกันเลยครับสองเพลงครับ

ครับก็เป็นเพลงสำหรับคนชื่อเรียมโดยเฉพาะในสองเพลงที่ผ่านไปนะครับก็มีเพลงกับเธอเรียมจ๋านะครับเมืองบนสมบัติเจริญนครตามด้วยสอนเพชรสอนสุพรรณอภัยให้เรียมนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังครับ 8:30 นาทีแล้วนะครับนะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพ็งมูลครับผู้ดำเนินรายการขอบคุณทุกท่านที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการนะครับแล้วก็ท่านที่ไม่ได้แนะนำเข้ามาแต่ว่าฟังอยู่นะฮะขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง0432367 26นะครับมีขอฟังเพลงแล้วก็หรือจะมีข่าวบริการที่อยากจะฝากบริการก็ยินดีนะครับแจ้งเข้ามานี่ก็เป็นข่าวบริการครับขอเชิญบรรดาเพื่อนพ้องสมาชิกนะครับร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ทำข่าวพิธีมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2569นะครับในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมก็คือวันนี้นั่นแหละนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะครับที่ห้องประชุมสารสินชั้น2อาคารศิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอันนี้ผมก็จะได้ไปร่วม งานเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นวันนี้ที่จริงเรามี2ชั่วโมงนะครับต้องขออภัยคุณฟังนะครับขอถือโอกาสนะครับเดินทางไปร่วมงานนี้นะครับก็เลยช่วงที่2นั้นท่านช่างเทคนิคเรานะครับคุณกฤษณากรก็จะได้เปิดเพลงให้ท่านได้ฟังกันจุใจเลยทีเดียว1ชั่วโมงนะครับนะต้องขออภัยคุณฟังด้วยนะครับไปร่วมงานนี้นะครับข่าวบริการอีกข่าวนึงนะครับก็สถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับซึ่งอยู่ในภายในอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับยังรับสมัครดูแลบุตรหลานของท่านอยู่ตอนนี้นะครับบุตรหลานของท่านที่มีอายุ1-3ขวบนะครับต้องการอยากจะไปให้ทางด้านสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์ได้ดูแลให้แล้วก็นะวันเสาร์ถึงวันศุกร์ขอไปเข้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหรือว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันหยุดนักฤกษ์ด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีถึง 17:00 นมีอาหารว่างยามเช้าและก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยนะเอาสนใจครับไปเยี่ยมชมหรือจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่คุณครูจุธามาสุมนเวทีหรือว่าครูจุ๋มเนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0627139477นะครับ0627139477ครับมาฟังเพลงตามคำแนะนำมาคุณกระแตขาวจากกระนวลนะครับเพลงนี้กอดน้องแน่นๆและก็ตามด้วยยอดรักสลักใจครับอยากบอกให้เธอเข้าใจเช่นครับ

ครับจบลงด้วยอยากบอกให้เธอเข้าใจนะครับยอดรักสลักใจร้องนะครับมาฟังข่าวเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยก็แล้วกันนะครับขอการค้าขอนแก่นนี่เขาแสดงความเห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสนี่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างคึกคักพร้อมสนับสนุนในรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2นะครับเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเรื่องนี้นายจักริดศรีพานิชนะครับท่านประธานอการค้าจังหวัดขอนแก่นก็ได้เปิดเผยว่าการใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำลังจะผ่านเดือนแรกไปคือผ่านไปแล้วล่ะนะครับโดยบรรยากาศการใช้จ่ายในจังหวัดขอนแก่นก็มีความคึกคักไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆนะครับผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์ก็มีการใช้จ่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับตามงบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรลงสู่ระดับพื้นที่โดยตรงส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายจริงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้เป็นอย่างมากว่าอย่างไรนะครับคุณจักริดได้บอกอีกว่าผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนและต้องใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดเพราะหากใช้ไม่ครบหรือไม่ใช้สิทธิ์งบประมาณจะถูกเรียกคืนนี่นะจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ให้ครบตามวงเงินที่ได้รับเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้จ่ายได้สะดวกครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนพร้อมกันนี้ก็ยังระบุว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ได้สมัครหรือยืนยันการรับสิทธิ์หากรัฐบาลดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ก็จะเป็นโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าถึงมาตรการของรัฐได้มากขึ้นนะโดยในจังหวัดขอนแก่นนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายภาคส่วนนะครับเข้าร่วมโครงการทั้งผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นร้านโชว์หวยและก็ร้านอาหารนะครับซึ่งก็ช่วยในความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้เต็มวงเงินตามที่รัฐบาลกำหนดนะครับรัฐบาลยังมีข่าวดีนะครับในการดำเนินโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งที่ผ่านมาในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนอกจากสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังมีวงเงินสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารและภาคบริการต่างๆด้วยดังนั้นหากมีการพิจารณาดำเนินโครงการในระยะที่2ก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณภาครัฐว่ามีเพียงพอหรือจำเป็นต้องจัดสรรไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่นหรือการบริหารจัดการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายต่างต้องการเห็นโครงการเดินหน้าสู่ระยะที่2ในวงเงินที่มากขึ้นนะครับหลายคนก็เห็นดีด้วยครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สะดวกดีนะครับถ้าทำให้ประหยัดด้วยนะครับนะเห็นผลทันตาเลยนะครับโครงการนี้มาฟังกันชุดต่อไปกันเลยนะครับชุดนี้ให้ฟังยาวๆเลยนะครับผมจะขออนุญาตออกจากรายการก่อนเวลากันหน่อยนะครับหนุ่มน้ำพองครับสัญญาปราคอนเอกพลมนตรการนะครับแล้วก็แฟนประจำโดยเฉพาะผู้ที่ชอบสายสัญญานะครับบอกว่าไม่ได้ฟังแล้วเหมือนกินข้าวเหมือนกินป่นไม่มีผัก คิดได้ยังไงเนี่ยนะถูกต้องเลยนะครับใครลืมใครก่อนได้ฟังนะครับอีกท่านหนึ่งเธอจะอยู่คอยใครสายันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สาวน้ำพองกอดหมอนนอนหนาวแววรักในดวงใจผ่องศรีวรุณร้องนะครับไม่จบยังไงก็ไปต่อช่วงที่2ได้เลยยาวๆไปจนถึง10โมงเช้านะครับช่วงนี้ผมเจริญทุนครับลาท่านไปครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
3: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมมีวาระพิจารณาวาระกระทู้ถามเช่นการปรับปรุงกฎหมายและเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นจะพิจารณาวาระเร่งด่วนประกอบด้วยร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมและร่างพระราชบัญญัติล้มละลายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน2ช่วงเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวตลอดกลางเดือนนี้แนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งกักเก็บน้ำ
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขอบของพายุจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบระเบิดบ้านสปอมเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
3: นายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่8ตำบลไผ่วันอำเภอตากจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจได้บูรณาการกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดราชบุรีได้เร่งดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2รายโดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วขณะเดียวกันอำเภอตากใบร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของรถยนต์ผู้ประสบเหตุเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนายอำเภอตากใบยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้

0: 三峡村。
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาโอข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: อุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
8: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
9: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อThank you.
0: จากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
11: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
12: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
13: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษเพราะเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.พบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเพลงจากทางสถานีค่ะ

มองเสียงพินโดดที่ตรงโดดที่ตรงแล้วเสียงพินโดดที่ตรงโดดที่ตรงโดดที่ตรงแล้วเสียง

0: ัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่นั่งมาในทัวร์บริการของเราบริการของเราขอขอบคุณมากค่ะถ้าหากท่านต้องการอะไรกรุณาเรียกใช้ที่ฉันได้ทุกเวลานะคะ
1: ต้องการเบื่อครับกับแจวเพื่อใส่บีซิ่งผมอำลำแนเดอร์ฮะ
2: อายเขาแดะหัวใจเว้าไทยบอกเป็นก็อย่างเว้าอายเขาแดะ

0: ลสวัสดิ์ค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงกรุงเทพแล้วโปรดดูสิ่งของให้เรียบร้อยด้วยค่ะ
1: ไม่มันหนาวแท้พวกเอ้าเอาผ้าห่มหน่อยกับหมอนหน่อยลงไปน้ำเพียงหน่อย
0: อ้าวคุณเอาผ้าห่มก็ลงไปทำไมล่ะ
2: โอ้ผมว่ามันของฟรีแม่

0: เรียครับเรียเรียครับ
1: เอ๊ะคุณเป็นใครนะมาเรียกอ้วนเรียเรียนะทีหลังอย่ามาเรียกอ้วนเรียเรียนะต้องเรียกอ้วนเฮียเฮียสิ
0: ตีเฮียสมมุติ
1: ใช่ย
0: ังเฮียกันเฮียขั้นอย่างเฮียไรกระได
1: อีมาซื้ออะไรอ่ะ
0: ผมมาซื้อบุหรี่ทันใจครับ
1: เอ๊ะที่นี่ไม่มีบุหรี่ทันใจนะมีตั้งใจบุหรี่ยาสูบนะ
0: นั่นล่ะบุหรี่ยาซ่องกระไดครับ
1: นะเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: ขาคุณเป็นอะไรนะ
0: ขาผมเป็นทางก้าครับ
1: เอออะไรวะหางก้าเลยจะซื้อบุหรี่ทันใจไปใส่ขาคุณล่ะ
0: ก็ยังมาหางก้าหางก้า
1: หังไหมล่ะ
0: ยังมันครับ
1: เอแล้วบ้านคุณอ่ะอยู่ที่ไหน
0: บ้านผมอยู่แปะยางซุ้มนั่นแหละครับ
1: เอ๊ะมันพูดอะไรกันว่ายางซุ้มยางซุ้มพูดยังไงว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ
0: อยู่เชียมเชียมยางซุ้มครับ
1: ยางซุ้มยางซุ้ม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดช่องทางดิจิทัลอำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้า

0: ให้ประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rainservice.royalrain.go.th/rainservice โดยสามารถเข้าใช้งานแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพียงสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามสถานะคำขอดูผลการปฏิบัติการรวมถึงดูสถิติย้อนหลังในระบบได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าฝนหลวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรซึ่งระบบ Royal Rain Service ออนไลน์นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
2: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวบูรณาการทุกหน่วยงานคุ้มครองอาชีพคนไทย
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งการประกอบอาชีพต้องห้ามการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมไปถึงการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงรักษาความเชื่อมั่นในด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนพชรพลมาลัยแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัย

เด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคอปพ่อคุ้มข้องผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มข้องเจ้าสำนักงานคอปพ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ. 1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพ.จังหวัดทั่วประเทศคอปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอาเอาเบิร์ดเมื่อเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะสาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื้อกะย้อนวีโซล่าเซล
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินั่นไปแก้ให้ฮอดหน้าเพิ่นเด้อ

见光见光ทันทีที่หูว่ามีแม่นปลอมในมือได้แม่นปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แม่แท้ให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แม่นปลอมครับ

0: เหตุผิดกฎหมายที่แบ่งปลอมยามใดให้เฝ้าไปแจ้งความ
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอสก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: น้องแดอุดรธานีเป็นพื้นที่จัดงานมากับพืชสวนโลกปี2569ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นเลยว่าเขากำลังปรับปรุงพื้นที่กันอยู่เพิ่นสิเซให้เบิ่งสวยงามตะการตาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุดรธานีและภาคอีสานของเฮาอีกมองนึงเลยคุณเจ้าถาเบิ่งโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.พบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
4: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: ายการข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้เราแขกพิเศษค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราอยู่กับแขกพิเศษค่ะนางสาวพิมพรจำปรับพันธ์ค่ะรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือช่อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
4: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกรมสรรพากรถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีว่าความร่ม

0: กอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
2: นางสาวพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์เป็นหัวเชื่อมรัฐบาลนี้โดยคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกติทางนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกที่16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนครราชสีมาสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงผมเป็นต้นและจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็วตัดผิดประดับสินรายงาน
1: ออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียระบุว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดหาอาหารฉุกเฉินที่พักพิงน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลรวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตสังคมให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ทางการเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,295 รายและบาดเจ็บราว 11,200 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันระอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอสิเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอมะนั่งอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอหาดใหญ่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 72% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอเคียนซาอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่

0: แอมกัสการ์ดพาสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานปปพ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ันสุดจะแก่
1: ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีเว้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
1: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไปไปช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วย
3: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: เด่นกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
5: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดลักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: สวัสดีค่ะทักทายนะคะทุกท่านค่ะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะกับดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการนะคะประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะ FM 99.50 MHz AM 621 kHz ค่ะภายใต้การอำนวยการของผอ.สวท.ขอนแก่นนางอชิรยามังคานีนะคะวันนี้สดสดเช่นเคยมีแซวด้วยวันนี้นะคะไม่ติดภารกิจแล้วนะนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังเรียกว่า หาของป่านะคะลงมาจากท้องไร่ปลายนาน่ากลัวมากว่าอย่างนั้นเพราะว่าดินโคลนถล่มทับเส้นทางแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายแค่อย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังกำลังจะบอกนะคะว่าในช่วงนี้ฝนตกเนาะตามท้องไร่ท้องนานะคะน้ำเจิ่งนองแล้วก็บางทีมีทางลาดชันฝนตกชั้นล่างหน้าดินนะก็ทำให้ดินสไลด์อย่างเงี้ยนะคะก็อันตรายได้เช่นเดียวกันนะคะกับ FC ท่านนี้นะบอกว่าเข้าป่านะคะหาของป่าพร้อมกับไปดูเรียกว่าทำการเกษตรนะคะอ๋อไปดูท้องนาตนเองก็จะเป็นจุดทางธรรมชาติที่ลาดชันนะคะปรากฏว่าถนนเนาะในพื้นที่นานะคะได้มีดินสไลด์ทับลงมาแต่ไม่ได้เกิดอันตรายมากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางนี่นะคะขับสเล้งน่ะคือมอเตอร์ไซค์น่ะนะคะพ่วงข้างติดโคลนตมด้วยโอ้นะอันนี้ก็ถือว่าต้องระวังนะแต่ก็โชคดีนะเราไม่ได้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะหรือว่าเฉี่ยวชนกันอย่างนี้ไม่ใช่นะฟังค่ะนี่ FC ท่านนี้กำลังจะเตือนคุณผู้ชมผู้ฟังหรือว่าเพื่อนร่วมทางด้วยการที่บอกว่าทุกครั้งจะขับขี่เข้าป่าไม่ว่าจะเป็นขาหาเห็ดเนาะขาเลาะทั้งหลายนะในพื้นที่ป่าจะต้องระวังค่ะดินโคลนตมอาจจะแบบติดเนาะติดลมติดพวกที่เป็นโคลนตมเดี๋ยวจะไปคนเดียวนะคะอันตรายนี่เหล่านี้ก็พึงระวังกับเส้นทางที่ท่านใช้ยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะตามในตัวเมืองนะคะก็ระมัดระวังกับเส้นทางการจราจรแยกวัดใจจุดที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรแล้วคะอ๋อบางคนนี่คือแอบย้อนสอนนะคะแล้วก็จะมาแบบว่ามาเบียดมาปาดเนาะเป็นจุดที่เขาไม่ควรที่จะห้ามเข้าห้ามออกไม่ควรที่จะให้เข้าให้ออกก็เป็นหลบไปเบียดไปปาดหรือย้อนสอนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จุดที่เขาไม่ให้ใช้งานชั่วคราวชั่วครู่นะคะป้ายสัญลักษณ์ชั่วคราวอาจจะทำถนนหนทางก่อสร้างปรับปรุงเงี้ยนะคะก็ดูป้ายให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยนะคะแค่เสี้ยววินาทีค่ะทำให้เกิดอันตรายได้ไม่ว่าจะเดินทางอยู่ที่ไหนนะคะขึ้นเขาลงห้วยต่างๆต้องทุกท่านต้องระวังกันจริงๆสวัสดีทักทายนะคะวันนี้คุณผู้ฟังค่ะที่เข้ามารับชมเพจสทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์วันนี้ขอบคุณหัวหน้าสักไรสวยสวัสดีคุณนะคะที่เรียกว่าไลฟ์สดให้เราเนาะได้รับชมรับฟังแล้วก็ทักทายกันนะคะวันนี้วัน พฤหัสบดีที่2นะคะเดือนกรกฎาคมแล้วหรือนี่นะคะกรกฎาคมแล้วบางท่านก็กำลังสู้กับชีวิตทั้งทำนาบางท่านสู้กับชีวิตสอบรับราชการอ่านหนังสือนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะก้าวคนเรานะคะอาจจะไม่เท่ากันบางคนก้าวช้าบางคนก้าวเร็วนะคะแต่บางทีช้าๆได้เพราะเล่นงามได้ความสุจริตนะคุณฟังคะนี่ความสบายใจดีกว่าก็ขอเป็นกำลังใจค่ะสำหรับทุกท่านนะคะที่มีความมุ่งมั่นจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ความสุจริตนะคะความซื่อสัตย์ค่ะรับรองเลยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนนะคะนี่แล้วก็คนที่ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวังปลอดภัยนะคะก็ยิ่งจะสร้างความปลอดภัยแคล้วคลาดกับอุปสรรคณช่วงเวลาเร่งด่วนได้เช่นเดียวกันนะคะและพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ขับเร็วนะคะก็จะช่วยส่งผลให้เรานั้นปลอดภัยนะคะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนั่นแหละคือถ้าไม่ขับเร็วนะเอาละค่ะวันนี้ก็ให้ทุกท่านนะคะได้ระมัดระวังนะใครที่เดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะจริงๆแล้วค่ะอยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่อุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเร็วกว่าปกตินะคะอย่างเช่นคือเยอะกว่าปกติแหละนะแค่สตาร์ทเครื่องบางทีเรากำลังจะออกตัวรถนะคะบางทีกำลังจะบิดเครื่องหรือกำลังจะขยับเครื่องเนี้ยเสียหลักได้เพราะถนนหนทางเพราะจุดที่เรากำลังอยู่นะจุดนั้นเส้นทางถนนหรือพื้นที่อาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะทำให้เสียหลักได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่แบบมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนมองเห็นเส้นทางแบบว่าเบลอๆนะคะแต่เราคิดว่าเรายังไปได้อยู่หรือถ้าเกิดว่าเราขับไปแล้วแบบบางทีคันอื่นนะคะลื่นถลายนะคะแล้วก็มาเบียดหน้ารถมาชนหน้ารถเราอย่างเงี้ยบางทีเรานะเบรกไม่ทันเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะคะก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นขับช้าๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กลับบ้านหรือในช่วงเวลาที่แบบฝนตกแล้วแบบมองเห็นเส้นทางแบบขาวโพลนให้รีบจอดก่อนในจุดที่ปลอดภัยก่อนที่ฝนจะตกหนักมากกว่านั้นเราต้องคาดการณ์แล้วต้องทราบดีว่าฝนตกหนักเบาแค่ไหนเราพร้อมที่จะหลบภัยก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็คาดการไว้ล่วงหน้าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเอาล่ะนะคะก็ในช่วงแรกนี้มีบางท่านนะคะทักทายเข้ามาบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณกันด้วยจริงๆนะคะพี่แดงธวัชชัยประมานาตตชด.ขอร้องนะคะพี่แดงนะคะอยู่จุดใดของโลกใบนี้นะคะอยู่ที่ไหนค่ะจะเจอกันบนเพจสทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์ทักทายกันเข้ามารวมไปถึง0432367 26นะคะวันนี้ฝากทุกท่านค่ะติดตามรับชมรายการสดนะคะคัดข่าวเล่าเรื่องสปท.ขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายนะคะเป็นเจ้าภาพในการผลิตรายการข่าวสารนะคะที่เป็นการเน้นข่าวสารของรัฐบาลนโยบายที่สำคัญปากท้องประชาชนที่ทางรัฐบาลกระตุ้นโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสอย่างเงี้ยมีที่มาอย่างไรนะคะแล้วก็โครงการนี้กลุ่มเป้าหมายนะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอิ่มเอมเปรมใจหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะแล้วในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประชาชนนะคะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จประสบผลสำเร็จนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสพ่อค้าแม่ค้าหรือกลุ่มที่ได้เข้าร่วมเนี่ยนะคะก็ใช้จ่ายกินช็อปเที่ยวนะคะทำให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะวันนี้ฝากติดตามนะคะก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกท่านค่ะได้รับฟังข่าวสารที่เกิดประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่าจริงแล้วกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าเป็นสื่อเป็นช่องทางที่เรา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลให้กับประชาชนได้รับฟังโดยตรงอยู่แล้วนะคะไม่เฟคนิวไม่มิดไม่มีการบิดเบือนข้อมูลที่จะทำให้สร้างความเสียหายแตกแยกต่อประเทศชาติอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้มีงานเพลงนะที่ ่ทักทายเข้ามานะ0432367265นะคะเอางานเพลงนี้กันก่อนละกันคุณผู้ชมผู้ฟังก็ยังคงเตรียมที่จะทานข้าวเที่ยงเนาะบางท่านบอกข้าวเช้าไม่ได้ทานเลยนะไม่ได้เลยนะคะสุขภาพต้องมาก่อนนะคะเราต้องเดินทางยังอีกยาวไกลหรือจะอยู่ที่บ้านสุขภาพของเราต้องมาก่อนอย่าเพิ่งทำการงานอื่นใดเลยมื้อเช้าจะเป็นแบบประเภทกาแฟรองท้องเดี๋ยวเป็นกระเพาะได้นะคะต้องข้าวเนาะมื้อเช้าบวกมื้อเที่ยงเนี่ยบางท่านก็โอ้ยนะจึงทำให้นี่ไงสุขภาพของเราก็เริ่มที่จะเหมือนนะทานข้าวไม่ตรงเวลาด้วยตอนนี้เป็นต้นค่ะกลับเถิดจันจ๋านะมอบพิเศษเลยสำหรับทุกท่านด้วยค่ะ

0: ณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: อันนั้นค่ะเป็นว่าเช็คให้ดีแล้วกันนะสำหรับใครที่ใช้ยุทธยานพาหนะนะคะหรือว่ากำลังใช้งานในจุดที่อันตรายเนาะเดินทางนั่นแหละนะคะบางคนก็เดินทางตลอดนะคะด้วยอาชีพด้วยเรียกว่านำรถส่วนตัวนะคะมาส่งของส่งพัสดุนะดูเหมือนว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่ไปเลยนะคะไม่ใช่บริการเฉพาะผู้คนเท่านั้นค่ะส่งของส่งพัสดุนะเพื่อความอยู่รอดทุกอาชีพขอให้สุจริตนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเส้นทางอิลุกคลุกคลักบ้างนะต้องใจเย็นๆแล้วก็ระมัดระวังนะคะอย่ารีบเร่งจนเกินไปจะทำให้เรานี่แหละค่ะเสียหลักแล้วก็เสี่ยงเกิดอันตรายเลือดตกยางออกอุบัติเหตุนะคะแค่เสี้ยววินาทีเหมือนติดตัวกับเราตลอดเลยนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะระมัดระวังตนเองมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดเลยนะคะในช่วงเวลาที่ประคองพวงมาลัยหรือจะเป็นการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะรวมไปถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษาค่ะที่อยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อนะจำเป็นต้องบอกว่าช่วยเหลือตนเองนะคะก็ต้องคอยประคองชีวิตตนเองไปเรียนไม่ให้บาดเจ็บเลือดตกยางออกไม่ให้บาดเจ็บเลือดตกยางออกนะนะคะก็คืออย่าขับเร็วนะคะต้องเรียกว่าต้องให้ไปทันต่อเรียนคาบเช้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักศึกษานะคะตามมหาวิทยาลัยก็คือจะประมาณนี้แหละนะแต่เราก็ต้องแพลนเวลาไว้ก่อนนะคะหรือว่าเตรียมวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องแบบเนาะรีบเร่งแบบปุ๊บปั๊บทันทีเพราะอะไรพฤติกรรมแบบรีบเร่งปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยด่วนออกช้าคือเหมือนกับแบบวางแผนใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่จะไปเรียนน่ะนะคะนั่นแหละค่ะเสียหลักได้แล้วยิ่งถนนลื่นแบบนี้แหละก็ยิ่งง่ายต่อการลื่นล้มนะคะฝากไปด้วยกันแล้วกันค่ะเอาละค่ะก็ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้สำหรับทุกท่านที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสู้ชีวิตจริงๆนะคะขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จค่ะงานเพลงนี้เมื่อวานนี้บอกไม่จบนะคะได้เลยนอนผีเสื้อของคุณหนูมิเตอร์ค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุมครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือหมดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: อะไรค่ะเช็คกันแล้วหรือยังนะคะดังที่เรียกว่าเรานำสปอตดีๆนะคะประชาสัมพันธ์นะจากทางคปภ.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนี่เองนะคะก็ลองเช็คดูนะคะทั้งสภาพรถนะเช็คอะไรอีกล่ะนะเช็คกระเป๋าเนาะกระเป๋าตนเองว่ามีสตางค์เพียงพอไหมถ้าเกิดว่าจะเดินทางหรือไปทำธุระปรับปรังมีสิ่งที่สำคัญนะคะจำเป็นต้องใช้ยวดยานพาหนะเช็คทุกอย่างเลยนะคะคปภ.ก็เรียกว่าขอเป็นหนึ่งกำลังแรงใจที่เตือนทุกท่านนะคะว่าอย่าลืมนะนะคะเรื่องของประกันภัยนี่สำคัญนะเพราะถ้าเรามีรถใช้ยวดยานพาหนะนะคะไหนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราไม่มีเงินสดมีเงินสำรองติดตัวเลยนะคะจะนึกถึงใครก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็นึกถึงนี่แหละนะคะประกันภัยหรือความคุ้มครองคปภ.นะคะอยากให้ทุกท่านนะไม่ชะล่าใจนะเข้าไปติดต่อติดตามนะหรือไม่ก็ที่สำนักงานคปภ.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะใบอนุญาตขับขี่หมดอายุแล้วหรือยังนะต้องเช็คนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากกันเลยทีเดียวเจียวนอกจากเราเคารพกฎระเบียบการขับขี่การจราจรให้ปลอดภัยมีมารยาทที่ดีมีน้ำใจเพื่อนร่วมทางกันแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายอีกเรื่องนี้ก็สำคัญนะใบอนุญาตขับขี่กับรถนะบางท่านยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถนะก็ถือว่าเป็นคนขับเถื่อนเนาะเราก็ต้องทำให้ถูกต้องสินะคะถูกต้องตามกฎหมายเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดขับขี่กับรถไปถ้าเกิดเจออุบัติเหตุนะเราแหละหนึ่งกระทงแน่นอนไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถเดี๋ยวปรับกันเป็นเรื่องว่ากันยาวก็ไม่มีใครอยากจะมีความผิดนะคะทั้งที่เริ่มออกจากบ้านไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้ก้าวขาไหนแล้วดวงซวยไม่ใช่เลยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะทั้งการขับขี่ขับรถไม่ขับเร็วและก็รู้ทั้งรู้ว่ายังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถขับมานานยังฝืนขับเข้าไปในตัวเมืองหรือตามพื้นที่ต่างๆไม่ได้เลยวันนี้รู้สึกว่าก้อนเมฆนะคะครึ้มเช่นเคยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ชนะอีสานตอนบนครอบคลุมนะคะเหนือใต้ออกตกของประเทศไทยงานเพลงนี้ของคุณเต๋าภูสินนะคะที่ทักทายเข้ามาก้อนขี้ฟ้าเป็นอย่างไรล่ะก้อนขี้ฟ้าในที่นี้นะคะเป็นเรื่องราวของงานเพลงนะคะสำหรับใครที่ขี้เหงาเศร้าอกหักบอกว่าทักทายเข้ามานะแล้วก็มอบพิเศษให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันหลายท่านเลยนะหลังไมค์043236726นะคะทักทายงานเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ค่ะ

0: งานเพลงดีๆนะคะที่คัดสรรกันมาแต่งแต้มสีสันค่ะบนคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้ FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะคะกับช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะที่เรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะ10:40เท่าไหร่แล้วเนี่ย44นาทีกันแล้วนะคะนี่แป๊บเดียวนะ1ชั่วโมงจะหมดกันแล้วจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเตรียมทานข้าวเที่ยงนะคะขอบคุณศูนย์หัวใจสุรกิจกันด้วยเนี่ยบอกโอ้ยวันนี้เพลงร้องมากเลยเนี่ยฉันแอบเหงาอยู่เนี่ยไม่ต้องแอบหรอกนะมาอยู่ด้วยกันที่นี่จะได้ไม่ต้องเหงาเนี่ยสำหรับใครนะที่ขับขี่กับรถแล้วก็เพิ่งออกจากเวรออกจากกะหรือออกจากในช่วงเวลาที่ควรจะได้พักผ่อนแล้วในช่วงนี้กำลังขับรถนะต้องชาร์จพลังตนเองนะสดชื่นไว้ก่อนนะคือพร้อมจริงๆแล้วค่อยขับรถแล้วค่อยเดินทางนะถ้าเกิดว่านั่งรถโดยสารสาธารณะก็อีกเรื่องนะคะหรือว่าในตัวเมืองค่ะที่พักหรือบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานเงี้ยก็เดินนี่ได้สบายๆนะแต่เป็นห่วงนะสำหรับคนที่แบบว่าเออนะต้องทำงานกลางคืนนี่เพิ่งจะเสร็จงานเงี้ยนะคะแล้วจะพักผ่อนในช่วงเนี้ยเออแต่จำเป็นต้องเดินทางหรือขับรถเงี้ยบอกเลยนะคะว่าท่านต้องดูแลตนเองก่อนนะหรือว่าเช็คสภาพตัวเองก่อนอย่าไปโดบหรืออย่าไปเร่งเครื่องนะด้วยการแบบไปยัดแต่คาเฟอีนนะหรือไม่ก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังให้กับร่างกายคืออย่างไรเซนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าร่างกายต้องการฉันต้องการพักผ่อนฉันง่วงมากร่างกายบอกอย่างนี้แต่ท่านเติมเข้าไปยัดเข้าไปด้วยกาแฟเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ไหวเดี๋ยวร่างกายน็อกนะคะในช่วงเวลาที่ขับรถอันตรายนะคะคือถ้าง่วงก็ต้องพักผ่อนละค่ะนอนให้เต็มอิ่มนะในการขับขี่ขับรถการเดินทางก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีคุณบอลสวรรค์บางแดดนะคะบอกวันนี้สวัสดีครับคุณจิรพรเริ่มต้นวันที่2ของเดือนกรกฎาคมเป็นวันแห่งวันเกิดผมโอ้นี่ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ร่ำรวยมีความสุขนะคะขอเพลงฝนหลังฝนหลงฟ้าของคุณยอดรักสนับใจด้วยนะครับผมบ้านท่านมีฝนตกแล้วนะครับกำลังรับฟังอยู่นะครับภาพเสียงชัดเจนครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณเอาน้อยด้วยนะคะติดตามย้อนหลังนี่กดไลค์กดแชร์ให้ค่ะคุณเอาน้อยนะคะก็เป็นผู้จัดรายการดำเนินรายการเครือข่ายเสียงชุมชนคนอีสานนะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้ฟังสปอร์ตดีๆสิ่งดีๆนะคะในการขับขี่ขับรถให้ระวังรวมไปถึงเรื่องราวพรบ.นะคะพรบ.นี่บางท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ไปเลื่อนล้อต่อภาษีพรบ.ค่ะอะไรต่างๆนะต้องรีบดำเนินการเดี๋ยวค่าปรับนี่เรียกว่ายาวเหมือนหางว่าวเลยนะคะถ้าขับมาแล้วแบบท่านผิดเรื่องอุบัติเหตุไปชนเขาอีกหลายกระทงกันเลยทีเดียวอย่างเนี้ยไม่ควรรีรอนะต้องรีบดำเนินการฟังสิ่งดีๆต่อกันด้วยงานเพลงที่จะถ่ายเข้ามาค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปะพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: อย่าลืมกันแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังพ.ร.บ.ขาดนะเรื่องล้อต่อภาษีนำรถตรวจเช็คสภาพให้ดีก่อนกันแล้วกันเพราะอะไรนะถ้าเกิดเราทราบว่าทั้งพ.ร.บ.ทั้งเรื่องของใบอนุญาตขับขี่รถของเรานะคะยังทั้งไม่มีทั้งหมดด้วยหมดอายุนะก็ต้องรีบไปดำเนินการนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเราขับขี่กับรถทุกวันนะเราจะหลบซ่อนๆไม่ได้นะบางครั้งจำเป็นต้องเข้ามาในตัวเมืองแล้วเจอด่านตรวจเนี่ยเราไม่อยากจะผิดนะคะแต่เราผิดอยู่แล้วนะถ้าผิดอยู่แล้วนี่คือถ้าตรวจเจอนะก็ไม่เหลือนะต้องน้อมรับนะด้วยคำตัดสินตามกฎหมายกฎระเบียบนะปรับกันไปว่าไปตามระเบียบนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไปเรียกโบกตรวจแล้วจะไปเรียกเอาเงินเอาทองของพี่น้องประชาชนหรือทุกท่านให้เดือดร้อนรำคาญใจไม่ใช่นะคะเอาละค่ะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับการขับขี่ขับรถใช้ถนนด้วยนะคะในหมู่บ้านในชุมชนหรือผู้คนที่ฟังอยู่นะคะว่าเฮ้ยเป็นเรื่องจริงนะคะขับนานๆได้ขับเนาะนานๆได้ใช้รถเงี้ยจอดทิ้งไว้นานแต่ไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาในตัวเมืองหรือเดินทางไกลจริงๆอะนะคะเราก็ต้องเช็คนะคะเช็คสภาพรถตรวจเช็ครถทุกวันสตาร์ทเครื่องนะคะอุ่นเครื่องก่อนเนาะในช่วงเช้าแล้วก็เช็คด้วยใต้ท้องรถอะบางทีจะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษนะเข้าไปหลบไปมุดไปชอนชัยใต้ท้องรถของเราหรือไม่ก็พวกหนูเนี่ยนะน้องหนูทั้งหลายเนี่ยหนูเข้าไปกัดไปแทะนะสายเบรกสายน้ำยาแอร์ให้พังให้เราต้องแบบอารมณ์เสียเมื่อเวลาที่แบบเฮ้ยขับรถไปเกิดอะไรขึ้นรถของใช้ยังแบบใหม่ๆเลยนานๆได้ใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเจอเรื่องที่แบบบางทีหนูเนี่ยอาจจะไปกัดไปแทะเนาะจะได้ให้เราได้เจอก่อนนะว่าฟังได้ทราบก่อนว่าอย่างน้อยเราก็ต้องเช็คสภาพรถนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะมีหลากหลายงานเลยค่ะที่คัดสรรแต่งแต้มสีสันกันเข้ามาสำหรับผ่อนบางครั้งมอบให้เลยที่ทักทายเข้ามาได้ค่ะส่วนงานเพลงที่เหลือเนาะเราค่อยว่ากันใหม่ในวันถัดไปนะคะเติมเต็มความสุขกันได้ที่นี่พร้อมกับสาระความรู้การขับขี่กับรถที่เรามาระวังทางสทขอนแก่นนางกวักมหาเสน่ห์เวอร์ชันของคุณไม้พิรมพรนะคะพิเศษเลยค่ะสำหรับแถวสามเหลี่ยมนี่เองแถวในตัวเมืองขอนแก่นวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569รัฐบาลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดสร้างความเชื่อมั่นการบินของไทย
1: การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮาของกาตาร์เสร็จสิ้นลงโดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงแข่งขันกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: นายประสบเปลงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นโดยมีพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานกับทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทย

0: กันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพฐ.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่ารับฝากของโดยไม่ตรวจสอบทั้งกระเป๋ากล่องหรือพัสดุที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจซุกซ่อนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวและอาจตกเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและต้องรับโทษตามกฎหมายแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธรับฝากของจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางหากมีเบาะแสยาเสพติดให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% ดังนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดพร้อมขอให้ดูแลสัมภาระของตนเองให้ดีรวมถึงปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
1: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากรเมื่อวานนี้เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่าง2หน่วยงานทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอาทิข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
2: นางสาวรัชดาธนาธิเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านดูอาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงโดยมติคณะกรรมการนโยบาย

0: พลังงานแห่งชาติหรือคปช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500มิกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือคฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือคฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาวน์ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประชาชนที่สนใจให้ขอรอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
2: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงขับเคลื่อนนโยบายคลินิกพรีเมียมเพื่อช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาโดยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกพรีเมียม16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกและจะขยายบริการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์
3: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนและครอบครัวสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์โดยผู้ประกันตนหญิงและชายตามมาตรา33และมาตรา39สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์แบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมกรณีคลอดบุตรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ประชุมนัดแรกบ่ายวันนี้เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในเวลา 13:30 น.ณห้องประชุม CB406 ชั้น4อาคารรัฐสภาภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการวาระแรกแล้วจะเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆสำหรับกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น72คนแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวธรรม6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรคเศรษฐกิจ1คนกกต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งส.ส.มุ่งถอดบทเรียนการทำงานยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นย้ำความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส
4: นันทรงรักร้อยกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งในอนาคตโอกาสนี้นายณรงค์รักร้อยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาทิการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting และระบบประมวลผลคะแนนให้มีความถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองตามหลักสากลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเป็นกลางสักสิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life น้อมนำแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Lifeให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นำขยะจาก ทะเลขยะจากที่ต่างๆนะคะมาอัพไซคลิงให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตทำเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะที่เขาจะต้องไม่มีแผลกดทับนะคะเขาก็ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วยเหล่านี้นะคะคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่คิดเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มนักศึกษาด้วย
7: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพราะมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลติยาพันยางเทียนรายงาน
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี
9: ้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2569หลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเร็ว จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
6: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนอง
10: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากในบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวและเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีการแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเดินเรือได้แก่การตรวจสอบเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงพัชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
6: จังหวัดตรังปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
12: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งรวมถึงแม่น้ำตรังยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนเพราะการขับรถในช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติหากเกิดฝนตกในระดับที่การมองเห็นต่ำกว่า 10-15 เมตรควรจอดพักข้างทางหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยเพื่อให้พร้อมรับมือภัยพิบัติลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
13: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพ.ศ. 2569หรือ CMET 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่หรือ FEX นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่ห้องประชุมต้นปาล์มศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและภาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการฝึกครั้งนี้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินส ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นบทเรียนตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่และสถานการณ์จริงที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานจริงเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากยิ่งขัดต่อมากก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสาธารณภัยมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผ่านพ้นสาธารณภัยต่างๆโดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
14: ภัยพิบัติก็เหมือนกับข้าศึกการซักซ้อมก็เหมือนกับยุทธศาสตร์แต่ว่าชัยชนะของพวกเราก็คือการจะทำให้ประชาชนไม่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็ให้น้อยที่สุดและให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านพ้นนั้นไปให้ได้ภารกิจการฝึกในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะว่าข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมได้เลยที่เชื่อว่าผมเป็นน้องๆ นะครับพวกพี่ๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์อันสูงสุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
13: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างระยะยาวที่ยังไม่สามารถจัดสรรลงไปถึงในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่าเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าที่สูงและเป็นงบประมาณที่ผูกพันกับหลายหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการบูรณาการเพื่อจัดสรรระยะเวลาการจัดทำคำขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้จึงไม่เพียงพอและอาจต้องจัดสรรงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อนจึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาขึ้นอีกปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐปิดฉากการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการหารือประเด็นการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนด้านกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮามีความคืบหน้าเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่วนการประชุมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะจัดขึ้นหลังพิธีศพของอายาตอลลอห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จะเสร็จสิ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้
10: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่ขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเพื่อนำตำแหน่งงานในภาคการผลิตกลับมายังสหรัฐและลดการขาดดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปอเมริกาเหนือภายหลังการทบทวนเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือระยะเวลา6ปีส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10วันขออภัยครับมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10ปีเว้นแต่ว่าทั้ง3ประเทศตกลงที่จะขยายอายุข้อตกลงโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาในรูปแบบปัจจุบันอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงหารือกับเม็กซิโกและแคนาดาต่อไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวและลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับทั้งสองประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทิราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่านางทาคาอิจิเตรียมเสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอินเดียในหลากหลายด้านรวมถึงการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นางทาคาอิจิมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีโมดีโดยนางทาคาอิจิจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งสองประเทศมีค่านิยมพื้นฐานและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
6: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศให้กลุ่มอาชญากรโชเน่คิลเลอร์ในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มอาชญากรนี้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐจะร่วมมือกับรัฐบาลเอกวาดอร์ในการปกป้องทวีปอเมริกาใต้ต่อไปด้านกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ที่มีต่อการรณรงค์ในการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรอย่างเต็มรูปแบบของประธานาธิบดีดานิเอลโนโบอาผู้นำเอกวาดอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากับตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่เบลเยียมพบเซเนกัลเกมนี้ทัพสิงโตแห่งเตรังกาออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นเซเนกัลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมารัว2ประตูในช่วงท้ายเกมจากโรเมลูลูกากูในนาทีที่86และยูริเตเลมันในนาทีที่89ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีผลปรากฏว่าในนาทีที่120+5เบลเยียมมาได้ลูกจุดโทษและเป็นยูริเตเลมันคนเดิมสังหารจุดโทษเข้าไปให้เบลเยียมพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมแม้จะเหลือ10คนแต่ไม่ทำให้แฟนบอลราว 70,000 คนที่รีไวสเตเดียมผิดหวังเอาชนะบอสเนีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบลเยียมในวันที่7กรกฎาคมนี้เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมือ164ของโลกยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอลิเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก2ต่อ0เซต7ต่อ5 6ต่อ0ทำให้มนัญชยาเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่แทมมารีนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ของศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทด้านลัลลนาธาราฤดีมือ99ของโลกแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกจากรัสเซีย0ต่อ2เซต5ต่อ7และ5ต่อ7หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2พร้อมคว้าเงินรางวัล 126,000 ปอนด์หรือประมาณ 5,500,000 บาทกลับบ้านขณะที่ชายเดี่ยวยานิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือ1จากอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนูโน่บอร์เกสจากโปรตุเกส3เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4เจ็ดต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับเจนสันบรุกบีจากสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะอิกนาซิโอบูเซจากเปรูมาได้3เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ2และ6ต่อ3ด้านนูวัคโยโควิชมือ7ของรายการและอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียเอาชนะสเตฟานอสซิตซิปาสจากกรีซ3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับอาตูรินเดเนกมือ25จากฝรั่งเศสที่เอาชนะมาร์ตินแดมจูเนียจากสหรัฐอเมริกามาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1และ6ต่อ3การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธริตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำต่อไปด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันในวันแรกสาย A ทีมนักตบสาวไทย U18 ประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันนี้พบกับออสเตรเลียและในวันพรุ่งนี้พบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพลาเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ถึง4รุ่นโดยน้องเชอลีนพันนรินศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกและอันนาผ่องหทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการ Coca-Cola Suzuka 8 Hours Endurance Road Race ครั้งที่7มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อกีฬาชาย3คนประกอบด้วยนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยจากทีมเอลเวอร์เบิร์กในบุนเดสลีกาของเยอรมนีธีรธรบุญมาทันกองหลังทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางจากการท่าเรือ FC ในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men's Player of the Year 2025-2026และนักกีฬาหญิงประกอบด้วยปณิษฐาจีรัตนะภวิบูลกองหลังทีมชาติไทยจากสโมสรกวางซีผิงกัวเปยหนงในศึกไชน่าวีเมนซูเปอร์ลีกสวรักษ์เพ็งงามกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรไทจงบูเวลในศึกมู่หลานฟุตบอลลีกลีกสูงสุดของไต้หวันและวิรัญญาแก่นกสิกรรมกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีโดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครปูริมทัศน์สอนการรายงาน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
19: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ เช่นปักสีปักกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปักกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปักกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปกรณำหรือเทวปกรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: 12 นาฬิกา 45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-6 กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง ั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37ซมและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
2: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99-1150ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเพราะความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปซึ่งไข้หวัดถือเป็นหนึ่งในโรคสามัญประจำบ้านที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนแทบจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความร้ายแรงใดๆทำให้หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของไข้หวัดใหญ่มากเท่าที่ควรกลายเป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 100,000 รายและพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกปีครับไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะไม่ต่างจากไข้หวัดหากแต่มีอาการที่รุนแรงกว่าโดยสัญญาณที่บ่งบอกประกอบไปด้วยมีไข้สูงมากกว่าปกติคือตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียมีน้ำมูกไหลคัดจมูกเจ็บคอมีอาการไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายแขนขาลำตัวไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีระยะเวลาอาการของโรค5วันหากมีอาการนานกว่านั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียแทรกซ้อนที่พบได้ในบางรายนอกจากอาการดังกล่าวไปแล้วไข้หวัดใหญ่ยังอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือภาวะปอดบวมและหลอดลมอักเสบดังนั้นหากสังเกตพบอาการไข้หวัดที่รุนแรงกว่าปกติอย่าชะล่าใจว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา แต่ควรรีบพบแพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงทีการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถทำได้ในแนวทางเดียวกันกับโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดคือล้างมือให้สะอาดเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอาทิห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าและโรงภาพยนตร์เป็นต้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานไม่เครียดที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยลดโอกาสการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสในการเสียชีวิตตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ไข้หวัดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นโรคธรรมดาที่ใครก็คุ้นเคยและรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไรนักแต่ในความเป็นจริงมีความรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงและในเด็กเล็กดังนั้นการไม่ประมาทกับคำว่าไข้หวัดที่มองว่าเป็นแค่โรคธรรมดาเล็กน้อยจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมีและทางที่ดีที่สุดคือควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้จะได้ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เจอไข้หวัดใหญ่รบกวนเสียสุขภาพกายสุขภาพใจเสียค่ารักษาพยาบาลและเสียโอกาสในการทำงานอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
22: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำ
1: FM 99.5 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกว่าปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซลาเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมมือกะย้อนวีโซลาเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาเซลล์เอิ้นหาวีโซลาเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
4: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์ที่ได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังไหนล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
6: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความหมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพหมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือดีเริ่มเลย
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
11: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา

0: ตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีนะครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็มาพบกับท่านในวันพฤหัสบดีต้นเดือนครับรายการของเรามีตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นั่นแหละครับสลับสับเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการตลอดช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มที่สวทขอนแก่นเป็นรายการสดนะครับวันนี้ผมมนตรีบุญยพงศ์ครับอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นมาทำหน้าที่จิตอาสาดำเนินรายการในวันพฤหัสบดีต้นเดือนกับปลายเดือนนะครับเป็นความรับผิดชอบของตัวผมเองนะครับในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับท่านที่มีกีฬาอยู่ในหัวใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้กำลังมีการแข่งขันฟุตบอลโลกมีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันที่8ก็จะวอลเลย์บอลที่ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับก็ดูกันตาเปียกตาแฉะแล้วครับนะก็ดีใจครับที่ได้มีกีฬาดีๆให้เราดูท่านที่มีหัวใจเป็นกีฬาก็คงจะชอบนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ในการสวทขอนแก่นนะครับท่านอชิรยานมังธานีก็ที่คงรายการนี้ไว้ปีนี้ปีที่18แล้วครับไม่น้อยนะครับดำเนินรายการมา18ปีแล้วครับเนี่ยนะแต่เจ้าของรายการที่แท้จริงก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนั่นแหละครับท่านจะชี้แนะชี้นำอะไรมาก็บอกมาได้ไม่มีปัญหานะครับเรามีหลายรสชาตินะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นั่นแหละครับวันนี้คุณจิรพรมั่งคั่งนะครับผู้บรรจุรายการคุณจันทิมาจันเต็มผู้ควบคุมและก็ดูแลรายการวันนี้ผู้ควบคุมเสียงหนุ่มหล่อของเรานะครับเป็นฝ่ายเทคนิครายการคุณวัชรกรสอนเทพานะครับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นนะครับคณะวิศวกรรมอีกต่างหากนะครับให้เขียนมาควบคุมดูแลรายการพร้อมกับคุณพงศธรสายรัตน์นะครับนะคู่หูดูโอนะก็มาควบคุมเสียงนะครับวันนี้นะคณะวิศวกรมาไม่ธรรมดานะครับเนี่ยผมจัดรายการผมภูมิใจนะน้องนุ่งคณะวิศวะมาจัดให้เนี่ยนะควบคุมเสียงให้วันนี้มีหลายเรื่องครับมีเรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพเก็บตกกีฬากีฬาเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีสกู๊ปพิเศษคาดว่าคงจะดำเนินรายการไปตลอดทั้ง1ชั่วโมงเพราะข่าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะบางวันข่าวเยอะนะครับเราก็ไปด้วยความรวดเร็วนะครับบางวันข่าวน้อยเราก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ก็สรุปข่าวมาเอาเก็บข่าวมาคุยนะครับนะส่วนใหญ่ก็เก็บข่าวมาคุยไม่ลงในรายละเอียดมากนักนะครับอย่างผลวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยนะครับผลวอลเลย์บอลชายเนี่ยที่ไปแข่งอยู่ที่ประเทศอินเดียในวันที่20ถึง28มิถุนายนเนี่ยเราก็ชนะมา2ครั้งแพ้2ครั้งในรอบแรกแล้วก็มาวัดคะแนนกันเราก็ได้ไปชิงอันดับ5อันดับ6สรุปแล้วเราก็ได้อันดับ6เพราะไปแพ้คาซัคสถานนะครับแพ้แบบสูสีด้วย3ต่อ2เซตอย่างนี้นะก็ไม่ได้บอกว่าเซตหนึ่ง25แต้ม25คะแนนเนี่ย25 22 25 21อะไรพวกนี้ไม่ลงละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับนะบางท่านก็อาจจะติดตามข่าวจากทางทีวีทางหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเหล่านั้นผมก็ได้ข่าวจากทางออนไลน์จากทีวีจากหนังสือพิมพ์นะครับมาสรุปให้ท่านได้ฟังนะครับให้ท่านได้รับทราบกันเป็นการทบทวนอีกครั้งนึงครับถ้าปลายเดือนนี่ผมก็จะเอาบันทึกสถานการณ์นะครับถ้าเก็บต้นเดือนนี่ผมก็จะเก็บตกกีฬาจากเดือนที่แล้วมาผลของการแข่งขันจากเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนอะไรมิถุนายนนะ

ก็บตกมานะอาจจะบ้างบ้างน้อยบ้างอะไรก็ธรรมดาแต่เรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพวันนี้ผมนำเรียนเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานะอาจจะข้ามฟากไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะอาจจะข้ามฟากไปนะขออนุญาตเพราะว่าบ้านเกิดผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับโรงเรียนเก่าผมก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดวิไลนะครับดังนั้นเมื่อมีข่าวคราวของนะคนทางบ้านฝากมาก็ต้องนำเสนอก็ต้องมานำเสนอด้วยแล้วก็จะคาบเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของจังหวัดขอนแก่นเราเช่นเดียวกันนะซึ่งท่านนายกนะสมาคมกีฬาฟุตบอลนครขอนแก่นและก็ประธานชมรมพลาศึกษาและคนรักกีฬาท่านนภักนามศรีฐานก็ฝากมาเช่นเดียวกันนะครับนะเรื่องเดียวกันนี่แหละครับนะครูที่ไม่ได้สอนนี่แหละครูที่พูดไม่ได้นะครูที่พูดไม่ได้นะครับคืออุปกรณ์กีฬาพวกฟุตบอลฟุตซอลอะไรพวกนี้นะฮะอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดนะครับพูดไม่ได้นะเราก็เอาของเขามาเป็นครูให้กับเรานะก็จะแนะนำก็จะพูดนะครับในวันนี้เก็บตกกีฬาจะมีประมาณ6ข่าวครับกีฬาแข่งขันเพื่อการแข่งขันในประเทศ5ข่าวแล้วก็ต่างประเทศ5ข่าวสกู๊ปพิเศษก็มีอยู่เรื่องเดียวครับฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยก็ฝากเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายของมวยอย่างเคร่งครัดนั่นแหละครับนะมีเวลาจะพูดเยอะหน่อยเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับในรอบ16ปีในรอบ16ทีมนะครับในรอบ16ทีมนะครับเอาเข้าเรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพไปแล้ว15นาทีนะโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นโครงการที่ชมรมครูพละศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิไลผมเป็นครูพละครับนะผมบรรจุเมื่อปี19นะครับ2519ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิไลหลังจากจบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพละศึกษาที่กรุงเทพนะครับก็มาบรรจุเป็นครูพละเนี่ยแหละครับประมาณ 4-5 ปีที่ร้อยเอ็ดวิไล 19 ถึง 24 นะครับก็เป็นครูพละสอนทุกอย่างแหละครับทั้งพละทั้งศึกษานะครับในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเราก็ตั้งเป็นชมรมครูพละขึ้นมานะครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆจนกระทั่งรุ่นปัจจุบันนี้นะครับมาเป็นตั้งเป็นชมรมของเรานะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาในปี69นี้ก็จะมีแผนงานอยู่แผนงานหนึ่งนะครับคือแผนครูที่พูดไม่ได้นี่แหละครับนะครับคือการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัธยมประถมหรือโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลนะครับกลุ่มอะคาเดมี่ชมรมอะคาเดมี่ต่างๆหรือนักเรียนกลุ่มปอบางหรือแม้แต่นักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์นะครับก็ต้องการจากอุปกรณ์กีฬาเรามีการมอบฟุตซอลฟุตบอลกับฟุตซอลนะครับฟุตบอลกับฟุตซอลก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ200ลูกที่จะมอบนะครับอย่างโรงเรียนมัธยมของจังหวัดร้อยเอ็ดมี 3-4 โรงเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองนะครับเฉพาะอำเภอเมืองเราก็นำร่องก่อนของอำเภอเมืองก่อนนะครับถ้าติดกระแสหรือมันดีหน่อยแล้วก็จะไปที่อำเภออื่นต่อไปนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้นะครับพอช่วงนี้ก็ดำเนินการนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมออนไลน์กันนะครับให้รับรู้รับทราบแนวทางวิธีการจะประสานงานกันยังไงจะทำแบบไหนกันนะครับก็จะมีการมอบในวันที่11สิงหาอีกเวลาอีกเดือนกว่าครับสิงหาคมที่ศูนย์กีฬาในร่มโรงเรียนร้อยเอ็ดวิไลนะครับก็เรียนให้ทางพี่น้องในเขตนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนในอำเภอเมือง
ร้อยเอ็ดนะครับที่ต้องการลูกฟุตบอลก็ติดต่อที่ชมรมครูพละศึกษาโรงเรียนเลิศวิไลเห็นนะครับท่านอาจารย์บุญยฤทธิ์แสงอรันท่านอาจารย์นิรันดร์โคตรสวรรค์นะครับเป็นผู้ประสานงานหรือคุณอาจารย์จตุรงค์ของหัวหน้าหมวดกลุ่มสาระพละศึกษาโรงเรียนเลิศวิไลนะครับท่านพงศักดิ์สิทธิศาสตร์เนี่ยนะฮะก็จะดูแลนะครับให้ความเป็นกันเองให้ความอนุเคราะห์ท่านนะครับอาจจะไม่ได้มากหมายเป็นร้อยๆลูกนะครับอาจจะได้10ลูก5ลูกอะไรอย่างนี้แล้วแต่โรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับเราตั้งเป้าไว้200นะครับขณะนี้ก็จะมีอยู่แล้วประมาณสัก50 60ลูกนะครับก็รอรับการบริจาคสนับสนุนจากลูกศิษย์ลูกหานะครับผู้ใกล้ชิดหรือผู้ที่สนใจอยากจะบริจาคนะถือว่าเป็นการทำบุญนะครับทำบุญให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนในช่วงภาคเช้านะครับเราก็จะมีการมอบช่วงส่วนภาคบ่ายนะครับก็จะมีการสาธิตการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับโดยวิทยากรก็เป็นนักกีฬาจากขอนแก่นเรานี่แหละครับผู้ฝึกสอนเป็นนักกีฬาเก่าคุณสมรคนล่ำอะไรพวกนี้คุณบ๊อบบี้นะอาจารย์บ๊อบบี้นะครับอาจารย์ปลัดสมมาตรแดงบุตรดาอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปให้เกียรติเป็นวิทยากรนะครับไปสาธิตการเล่นกีฬาฟุตบอลก็แปลกนะครับว่าขอนแก่นสารคามกาฬสินธุ์ชัยภูมิเล่นกีฬาฟุตบอลกันทะลุผู้โป่งไปแล้วแต่ร้อยเอ็ดยังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งนะครับยังไม่มีใครนับหนึ่งเลยของร้อยเอ็ดเมื่อวานสอบถามแล้วว่าเป็นกีฬาที่แทบจะไม่รู้เลยในร้อยเอ็ดทั้งที่กีฬาฟุตบอลนี่ไปถึงระดับ4เกมแล้วนะครับไปถึงระดับ4เกมแล้วนะครับเนี่ยแต่อยู่ที่นู่นยังไม่เริ่มต้นนับหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะผู้อาวุโสนะครับผู้สูงอายุนะครับควรอยากให้มาเล่นกีฬานี้มากที่สุดอย่างคุณแม่คุณป้าลำเภาเนี่ย85ปีนะครับของขอนแก่นยังเล่นเลยครับท่านเป็นอดีตอาจารย์อาจารย์วิไลสาธารณสุขนะครับท่านก็ยังเล่นอยู่ครับยิ่งเล่นท่านก็ยิ่งแข็งแรงครับ85 86เดี๋ยวนี้ไปมอบอุปกรณ์กีฬาเมื่อวานยังไปโรงเรียนบ้านไผ่เลยนะครับยังไปมอบอุปกรณ์กีฬากับท่านรองนภักดิ์นามศรีฐานนะครับเดินสายไปที่บ้านไผ่เมื่อวานนี้นะครับผมเสียดายว่าผมไปตรวจสุขภาพก็เลยไม่ได้ไปด้วยนะครับที่โรงพยาบาลเมื่อวานนะครับโรงพยาบาลศรีนะปกติแล้วก็ตั้งโปรแกรมจะไปด้วยกันนั่นแหละครับพอดีมาดูอ้าวหมอนัดนี่วันที่1นะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับครับก็เป็นภาพรวมนะครับไทยทางร้อยเอ็ดนะครับถ้าฟัง FM ก็คงจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะครับแต่ถ้า AM 20จังหวัดภาคอีสานนี่ได้ยินทั้งหมดครับสวทขอนแก่นนะครับผมก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะที่เป็นครูพละศึกษาโรงเรียนเลิศวิไลนะครับก็อยากทำบุญเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดตัวเองด้วยในเดือนสิงหาคมนั่นแหละครับครบรอบ72 73ปีนะครับให้กับตัวเองด้วยก็อยากทำสักสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งให้กับบ้านเมืองตัวเองนะครับก็มีกิจกรรมดีๆตัวนี้ก็อยากจะทำดูนะครับก็เป็นการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นแหละครับส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้แพร่หลายในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นประโยชน์กับสังคมชุมชนให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนได้มาออกกำลังกายได้มาเล่นกีฬาแล้วก็สรรหานักกีฬาที่เป็นผู้มีความสามารถในเชิงกีฬาเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพเป็นระดับความเป็นเลิศในการกีฬาต่อไปนะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลครับติดต่ออาจารย์บุญยฤทธิ์อาจารย์นิรันดร์อาจารย์ท่านรองณรงค์ฤทธิ์นะครับทางร้อยเอ็ดนั่นแหละครับ
หาสมาชิกมาอบรมนะครับอย่างครูเก่าร้อยวิไลนะครับมาก็ได้นะครับเราจะสาธิตกันที่สนามโรงเรียนร้อยวิไลนะครับส่วนการมอบอุปกรณ์ก็จะมอบในโรงฝึกโรงยิมนั่นแหละครับโรงยิมหลังใหม่นะครับเราเรียกศูนย์กีฬาในร่มนะครับศูนย์กีฬาในร่มครับนั่นก็เป็น เรื่องแรกนะครับก็มันอาจจะเป็นเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพไกลๆเพราะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อเด็กนะครับเพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกายได้เล่นกีฬานะโดยเฉพาะตัวผมเองเข้าเรียนป.1ที่โรงเรียนวัดบูรพาพิรามเห็นครูประจวบสิริพัฒน์เตะฟุตบอลข้ามโบสถ์เตะข้ามโบสถ์เราเป็นเด็กป.1 นะครับที่ไปเข้าเนี่ยเห็นโอ้อาจารย์เก่งมากครูเก่งมากเลยนะครับก็ชอบฟุตบอลมาตั้งแต่นั้นแหละครับก็เล่นกีฬามาก็เล่นฟุตบอลชอบพอมาเข้าวัดสะทองเขาก็มาตามตัวไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลเหมือนกันนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองก็ไปตามตัวเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนนะเล่นกีตาร์ด้วยนะครับกีตาร์นี่ได้หลายอย่างนะครับพอเข้ามัธยมที่ร้อยวิไลก็เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลนักกีฬากีตาร์ด้วยวิ่ง100เมตรที่คูร้อยอะไรพวกนี้แล้วครับนะเข้ามหาวิไลก็เป็นตัวแทนมหาวิไลแต่ไม่ใช่ฟุตบอลไปแข่งกีตาร์เพราะถ้าเล่นหลายอย่างแล้วมันไม่รุ่งนะครับบาดเจ็บด้วยอย่างผมก็ไปเล่นฟุตบอลด้วยนะเล่นกีตาร์4x4กระโดดไกลเขย่ง9กระโดดพอไปบาดเจ็บจากเล่นฟุตบอลมานะหัวเข่าฉีกขาดอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์เลยเล่นกีตาร์เขย่ง9กระโดดไกลพวกนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับดังนั้นเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ธรรมดาแต่ความชอบมันก็ชอบอย่างว่านั่นแหละครับดังนั้นก็เมื่อเคยเล่นเคยแข่งขันเคยชอบในด้านนี้นะก็ทดแทนบุญคุณครูที่พูดไม่ได้นะครับนะเราก็เคยสอนเอาฟุตบอลไปสอนนักเรียนนักศึกษาด้วยเหมือนกันนะครับในโรงเรียนนะครับครับอันนั้นคือเรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับนะเด็กที่ได้อุปกรณ์ไปนะครับก็เอาไปเล่นเพื่อการแข่งขันด้วยเพื่อสุขภาพก็ส่วนใหญ่ถ้าไม่เก่งจริงก็คงจะยากนะครับฟุตบอลเนี่ยนะถ้ามีทั้งพรสวรรค์มีทั้งพรแสวงด้วยก็อาจจะทะลุไปได้ในการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตส่วนกีฬาฟุตบอลก็อยากให้เล่นครับฟุตบอลก็คล้ายๆกับกอล์ฟนั่นแหละครับคล้ายๆกอล์ฟนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอุปกรณ์ก็หาได้นะครับเดี๋ยวนี้มีจำหน่ายเยอะแยะนะครับแล้วก็สถานที่นี่ขายได้หมดในป่าในเขายังได้เลยนะครับยังตีได้นะพื้นหญ้าในสนามฟุตบอลนี่ก็ตีได้นะครับก็อยากให้ไปเข้ารับการอบรมให้เยอะๆนะครับมันจะได้พัฒนากีฬาโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับครับนั่นเป็นเรื่องแรกของกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับไปแล้ว27นาทีเรื่องที่2ครับเก็บตกกีฬาวันนี้ในเดือนพฤศจิกในเดือนมิถุนายนมี6ข่าวเอาข่าวแรกของผลฟุตวอลเลย์บอล AVC วอลเลย์บอลชายนะครับที่ไปแข่งอยู่ที่อินเดียอินเดียถูกต้องครับช่วง 20-28 มิถุนายนนะครับเราก็ชนะ2แพ้2นะชนะ2แพ้2วันแรกนี่ชนะเกาหลีใต้เลยนะครับทั้งที่ไม่เคยชนะเกาหลีใต้3-2 นะครับแล้วก็มาแพ้บากาตานะแล้วก็มาชนะโอมานแล้วก็มาแพ้อินโดนีเซียกับเราเนี่ยเคยแข่งขันกันนะครับใน4เกมเราชนะ 3-2 แต่ครั้งนี้อินโดนีเซีย ชนะเรา 3-2 เช่นเดียวกันชนะในเซตสุดท้ายด้วยการแพ้ชนะนี่ไม่ว่าแต่การจัดการแข่งขันเนี่ยสำคัญเพราะอะไรก็เพราะว่าทีมไทยนี่แข่ง4วันซ้อนเลยครับจัดโปรแกรมกันแบบไหนนี่เอาเปรียบกันมากเลย ขอไปครับ อย่างเกาหลีใต้นี่แข่งกับเราวันแรก
กาหลีใต้ได้พัก2วันนะครับแต่ของเราเนี่ยแข่งติดต่อกันเลยเกาหลีใต้ได้พัก2วันคือมาแข่งแมตช์ที่2แต่ของเราเนี่ยแข่งแมตช์2แมตช์3แมตช์4ต่อกันเลย ขออภัยครับขอดื่มน้ำหน่อย

ก็ได้มาชิงที่5ชิงที่5ที่6สรุปแล้วมาชิงที่5ที่6กับคาซัคสถานก็ผลปรากฏว่าแพ้คาซัคสถาน 3-2 อีกเหมือนกันเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายเซตที่5ก็มาแพ้ 3-2 เหมือนกันก็เลยได้อันดับ6นะครับอันนี้คือวอลเลย์บอลชาย AVC นะครับแข่งที่อินเดียนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงปินเซตครับอายุไม่เกิน18ปีแข่งวันที่23ถึง28มิถุนาที่เทอร์มินอลโคราชเหมือนกันก็ชนะฮ่องกง 3-0 ชนะออสเตรเลีย 3-0 ชนะอินโดนีเซีย 3-0 รอบรองชนะฟิลิปปินส์ 3-0 แล้วก็รอบชิงชนะเวียดนาม 3-0 แต่ชนะแบบโดยเฉพาะรอบรองกับรอบชิงชนะแบบใจจะขาดนะ25 23อย่างเงี้ย29 27อย่างเงี้ยนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับขนาดระดับอาเซียนนี่ยังชนะกันอยู่แค่นี้เนี่ยนะเขานำไปก่อน22กับ18 19อย่างเงี้ยไล่ตามเขาแล้วก็ไปชนะเขาในช่วงปลายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรานิ่งดิ่งแล้วก็อีกอย่างก็เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของสนามกองเชียร์เยอะแต่ถ้าไปแข่งอย่างเมืองนอกนี่เรียบร้อยเขาไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเวียดนามก็ยังมาแข่งกับเราในการชิงแชมป์เอเชียอยู่ขณะนี้เมื่อวานนี้เราก็ชนะมองโกเลียไปนะครับมีโอกาสที่จะอาจจะเจอกันได้ในรอบ2หรือในรอบรองนะครับช่วงนี้นะครับก็แข่งที่เทอร์มินอลนครราชสีมานะครับเราก็ชนะเลิศนะครับในระดับอาเซียนนะครับระดับอาเซียนข่าวที่3ครับฟุตบอลลีกหญิงนะครับมีการชิงชนะเลิศเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับของการแข่งขันของฟุตบอลลีกเมื่อวันที่28มิถุนายนที่สนามอบจขอนแก่นเรานี่ครับเวลา 16:00 นระหว่าง BGC บัณฑิตเอเชีย BCG บัณฑิตเอเชียนะครับของบัณฑิตเอเชียวิเลยบัณฑิตเอเชียเรานี่แหละครับชนะชลบุรีฟุตบอลครับชลบุรีฟุตบอลครับชลบุรีเนี่ยทีมชาติก็เยอะบัณฑิตเอเชียแล้วก็ทีมชาติเยอะโอ้คนแน่นสนามเต็มสนามนะครับเราชนะไป 2-1 นะครับบัณฑิตเอเชียชนะ 2-1 คือคะแนนเราเนี่ยมันชนะเขาอยู่แล้วล่ะถ้าแพ้เราก็ได้ถ้วยแต่วันนั้นเราชนะด้วยมันก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยได้แชมป์ถือว่าเราได้แชมป์ฟุตบอลลีกหญิงนะครับนะของบัณฑิตเอเชียหลายแชมป์แล้วนะครับหลายสมัยแล้วนะครับที่เราเป็นแชมป์นะครับคนไปเยอะครับที่อบจสนามอบจเราวันที่28นะครับฟุตบอลโลกนะครับขณะนี้กำลังแข่งอยู่รอบ32ทีมผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้เข้ารอบ16แล้วครับรอบ16ทีมนะครับก็จะแข่งไปจนถึงผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้อาจจะเป็นโปรแกรมเก่าที่เขียนไว้นี่5กรกฎาคมถึง10กรกฎาคมที่กำหนดเอาไว้แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะไปชิงกันวันที่10โปรแกรมเก่าเนี่ยบอก16กรกฎาคมนะอันใหม่เนี่ยเห็นบอกว่าจะไปชิงถึงวันที่19นะมั้งครับชิงที่3กับชิงชนะเลิศนะครับผมดูรอบ16ทีมนะครับ ฟังข่าวก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็บอกว่าทีมอังกฤษทีมเม็กซิโกแล้วก็ทีมเบลเยียมนะครับที่ตามเข้ารอบมา ที่ตามเข้ารอบนะครับตามเข้ารอบ16ทีมมานะครับก็สรุปว่าในรอบ16ทีมขณะนี้นะผ่านเข้ามาแล้วกี่ทีมแล้วเนี่ย3ทีมสุดท้ายก็คือเบลเยียมอังกฤษแล้วก็เม็กซิโกนะครับที่เข้ามาแล้วแข่งไปเมื่อเช้านี่ครับ อังกฤษก็กว่าจะชนะเขาได้2ประตูต่อ1ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับเบลเยียมกับอะไรเนี่ยก็ต่อเวลานะครับต่อเวลาอัปเดต16ทีมฟุตบอลโลกนะครับเมื่อหลังวันที่30นะครับก็มีอยู่7ชาติมีแคนาดาบราซิลปารากวัยมอร็อกโกฝรั่งเศสโนเวย์และเม็กซิโกแล้วก็เพิ่มมาอีก2ทีมคือเบลเยียมกับอังกฤษนะครับก็รวมแล้วเป็นกี่ทีมแล้วครับเนี่ย7 8 9
7 8 9 10 10ทีมแล้วนะครับ10ทีมแล้วผมไล่ฟังอีกทีนึงนะครับ1นา1แคนาดา2บราซิล3ปารากวัย4โมร็อกโก5ฝรั่งเศส6นอร์เวย์7เม็กซิโก8อังกฤษ9เบลเยียมนะครับทีนี้ใครเจอใครล่ะนะครับนอร์เวย์ที่เข้ารอบมาจะไปเจอกับไอวอรี่นอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์นะครับใครเจอใครแคนาดาพบกับโมร็อกโกปารากวัยพบฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยมาแรงนะครับนะเขาก็ทายว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะได้แชมป์นะครับบราซิลจะพบกับนอร์เวย์นอร์เวย์นี่ก็มาแรงเหมือนกันนะครับอะไรตัวยิงนาทีบาปเนี่ยนาทีสุดท้ายเนี่ยเม็กซิโกก็พบผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับดิอาคองโกก็พบอังกฤษนะครับเม็กซิโกพบอังกฤษนะครับส่วนเบลเยียมไม่แน่ใจว่าเจอใครนะครับไม่เจอไม่แน่ใจนั่นคืออันดับก็ยังเหลืออีกหลายทีมนะครับนะอีกประมาณ8 9อีกกี่ทีมเนี่ย16ทีมขนาดนี้ได้9แล้ว9 10อีก7ทีมนะครับอีก7ทีมนะก็รอฟังผลไปเรื่อยๆนะครับนะรอบชิงอันดับ3กับชิงชนะเลิศนะครับวันที่19กรกฎาคมรอบ8ทีมวันที่30ไม่ใช่แล้วนะถ้า30มิถุนายนมันรอบ16แล้วนะรอบ8ทีมวันที่10ถึง15กรกฎาคมนะครับแล้วก็รอบรอง15ถึง16แล้วก็รอบชิง19นะครับรอบชิงอันดับ3คือชิงชนะเลิศนะครับมีรายการอีกรายการนึงครับท่านอาจจะวันนี้ฟังข่าวของก่อนเข้ารายการเนี่ยลูกสาวพลดรศรีชาพันธ์นะครับอายุแค่8ขวบนะครับชนะเลิศกอล์ฟชนะเลิศกอล์ฟเลยนะครับที่อเมริกาที่อเมริกาชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องเชอร์ลินชื่อจริงเด็กหญิงพันนรินศรีชาพันธ์พันนรินทร์ศรีชาพันธ์นะครับลูกหลานเมืองเวทเรานี่แหละครับลูกหลานเมืองขอนแก่นนะครับลูกหลานเมืองขอนแก่นนะครับรายการ FCG International Championship 2026นะครับแข่ง 7-8 ปีที่สนามเซนต์มาร์กเอ็กเซอร์คูทีฟอเมริกานะครับนะช่วง 29-30 มิถุนายนเธอก็เก็บทีละหลุมจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้วยมือเล็กๆพร้อมกับถ้วยใบตูนะภาพแบบนั้นใครเห็นก็ยิ้มตามนะผมเห็นครั้งแรกนี่ก็โอ้ไม่ธรรมดาอนาคตนะครับจีโน่สองระวังเนี่ยนะหน้าตาจิ้มลิ้มนะครับลูกหลานเมืองเลดเราลูกหลานเมืองขอนแก่นเรานะครับพลดรศรีชาพันธ์เชอรินนะครับชื่อจริงชื่อพันอะไรอ่ะพันนรินศรีชาพันธ์นะครับพันนรินนะครับจำชื่อไว้ครับอีกรายการหนึ่งครับผล BMX นานาชาติที่อินโดนีเซีย BMX นานาชาติที่อินโดนีเซียนะครับในรุ่น23ปีนะครับพุทธภูมินาคแป้นก็ได้เหรียญทองนะครับรายการ BMX นานาชาติบันยูวังกินะครับที่อินโดนีเซียส่วนโกเมสสุประเสริฐนะครับก็ชนะมาตลอดทั้ง3โมโตนะครับในรอบชิงเนี่ยมาได้เหรียญเงินโดนเบียดโดนบังของเพื่อนพี่น้องชาวอินโดนีเซียนะครับนักกีฬาด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันก็มีเบียดมีบังกันใครเต็มตัวเต็งก็

ขึ้นยากน้อยนะครับเทคนิคของการแข่งขันกีฬาจักรยานนะครับแม้แต่ BMX ก็ยังสามารถทำได้ส่วนฟ้าชุติการนะครับกับหทัยเพชรนะในรุ่นประชาชนกับรุ่น23ปีก็ได้เหรียญเงินนะครับสรุปแล้วไทยเราได้2เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงก็นับว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจนะครับในการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไหนครับที่ญี่ปุ่นนะประมาณเดือนกันยานี่แหละครับนะพุทธภูมินาคแป้นนะครับนะจำชื่อไว้นะครับนะเป็นเด็กอายุไม่เกิน23ปีนะครับแล้วก็ชุติมานฟ้าชุติการกับขวัญหทัยเพชรนะครับอันนี้คือ BMX นะครับนานาชาติเราจะพักกันสักเพลงหนึ่งครับก่อนที่จะไปกีฬาเพื่อแข่งการแข่งขันในประเทศต่างประเทศแล้วก็สกู๊ปพิเศษเชิญวัชระอะไรอ่ะชื่อวัชรกร

ครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็มาพบกับท่านในช่วงที่2ครับท่านที่มีหัวใจเป็นกีฬานะครับช่วงกีฬาในช่วงเดือนกันกรกฎาคมนะครับมีกีฬาเยอะนะครับคาบเกี่ยวไปจนถึงสิงหากันยานั่นแหละครับช่วงนี้นะครับ

นะใครที่เป็น FC วอลเลย์บอลนะครับมีทั้ง U18 มีทั้งรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่นะเอา U18 ก่อนครับนะหลังจากได้แชมป์พินเซตครับที่โคราชที่โคราชนะครับก็มีการแข่งต่อนะครับนะแข่งต่อเริ่มเมื่อวานแล้วครับวันที่1แล้วก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วครับ1ถึง7ถึง8นู่นแล้วครับวันที่1เมื่อวานนี้ก็ชนะมองโกเลียไป 3-0 3-0 นะครับเซตแรกก็อาจจะนั่นหน่อย25-23มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเซต2ก็25-13เซตสุดท้ายนี่25-18นะประมาณนี้นะก็ชนะนะครับก็ถือว่าชนะวันนี้นะครับ19นาฬิกาแข่งกับออสเตรเลียนะครับแข่งกับออสเตรเลียแล้วก็วันที่3แข่งกับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานนะครับนะถ้าฟังไม่ผิดนะครับอาจจะฟังถูกหรือผิดนะครับเพราะยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ทีมออสเตรเลียชนะอุซเบมานะครับเมื่อวานเนี่ยเราเจอกับมองโกเลียแต่อุซเบเนี่ยเจอกับออสเตรเลียเห็นบอกว่าออสเตรเลียชนะดังนั้นประมาทไม่ได้นะครับออสเตรเลียตัวสูงใหญ่ตัวสูงนั่นแหละครับนะดังนั้นวันนี้นะ19นาฬิกานะครับเปิดดูโมโนแม็กสปอร์ตนะช่องเท่าไหร่ครับ29ถ้าใครมีเคเบิลทีวีของขอนแก่นนะครับก็ช่อง75นะครับช่อง75ก็สามารถดูสดๆได้ฟรีทีวีนะครับที่จริงเขามีลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็สามารถดูได้นะครับอันนี้คือ U18 นะครับแข่ง3วันติดเลยนะครับแข่ง3วันติดนะอันข่าวที่2ครับฟุตบอลคิงครับครั้งที่52วันที่9ถึง17พฤศจิกายนนั่นแหละครับอาจจะยาวหน่อยนะครับกำลังคัดเลือกอยู่ครับว่าจะแข่งที่สนามไหนระหว่างขอนแก่นอยุธยาแล้วก็ศรีสะเกษนะครับไม่รู้ว่าขอนแก่นเราจะได้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพแข่งไหมนะครับคือรณรงค์กันพอสมควรนะครับแข่งที่เชียงใหม่ไปแข่งที่สงขลาอย่างเงี้ยนะครับปีนี้ขอนแก่นเราก็ขอเหมือนกันถ้าได้เป็นมันก็อย่างว่าแหละครับเศรษฐกิจในจังหวัดก็ดีขึ้นก็เห็นไหมครับวอลเลย์บอลแข่งอยู่โคราชนะครับเขารายการ2รายการติดต่อกันเลยเขาสามารถทำได้นะครับสนามก็สนามเทอร์มินอลก็เหมือนกับเซนทันเรานี่แหละครับสนามเซนทันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับคนก็ 2-3,000 คนนะสามารถดูได้นะโรงยิม 4,000 ที่นั่งของขอนแก่นเราอย่างเงี้ยนะถ้าปรับหน่อยทำเป็นติดแอร์หน่อยสถานที่ก็ดีนะที่จอดรถก็เยอะแยะนะครับถ้ามาแข่งที่บ้านเราเศรษฐกิจมันก็ดีแหละครับโรงแรมก็ได้มีต่างชาติเข้าพักนะคนที่ตับติดตามมาดูก็ไปดูได้นะครับญาติพี่น้องไปเชียร์ได้นะครับอย่างอีสานเนี่ยเห็นไหมครับโคราชนี่จองประจำแล้วเดี๋ยวนี้นะโคราชนครปฐมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ฟุตซอลเนี่ยไปแข่งที่นนทบุรีแล้วครับแต่ก่อนนี้ก็แข่งอยู่แถวกรุงเทพนะครับแถวหัวหมากเดี๋ยวนี้ก็ไปนู่นน่ะนนทบุรีคือถ้าปรับหรือทำให้มันดีมันก็สนามมันก็ใช้ได้แหละครับนะครับแล้วเศรษฐกิจในหมู่บ้านเศรษฐกิจในเมืองมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้จองแล้วครับเนี่ยอย่างฟุตบอลอะไรเนี่ยฟุตซอลคอนติเนนตัลเนี่ย1-6สิงหาเนี่ยที่นนทบุรีเนี่ยมีตั้ง 5-6 ชาติมาแข่งนะครับเนี่ยก็จองไว้ช้างศึก19ปีครับชิงแชมป์เอเชีย31สิงหาถึง6กันยาที่ชลบุรีนะที่ชลบุรีแล้วก็3วันพรุ่งนี้ครับแข่ง3-4กรกฎาคม BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยกับจักรยานขาไถ BMX นี่สมาคมจักรยานนี่ไม่ใช่แข่งสนามเดียวเสร็จนะครับแข่ง5สนามนู่นนะครับอันนี้คือสนามสุดท้ายสนามที่5ที่สวนกีฬากมลหรือของบริษัท FBT นะครับนะบริษัท FBT ก็มีจักรยานขาไถของเด็ก
นะครับหลายรุ่นอายุนะครับสนามแรกก็ที่แฟชั่นไอแลนด์ไอแลนด์สนาม2เนี่ยครับที่สวนกีฬากมลนี่แหละครับนะก็ไม่รู้ชมรมพระรักษาท่านอาจารย์นภัทรจะส่งตัวแทนไปดูหรือเปล่านะครับเพื่อศึกษาดูงานนะเอามาจัดที่ขอนแก่นของเราในนามของชมรมพระตอนนี้กำลังยุ่งยากเกี่ยวกับการโครงการแผนงานครูที่พูดไม่ได้อยู่นะเพราะจะไปมอบอุปกรณ์กีฬาที่อำเภอหนองเรือถ้าจำไม่ผิดก็วันที่19กรกฎาคมนะครับและเดือนสิงหาคมก็จะมาที่บ้านทุ่มที่วิไลเทคโนนครขอนแก่นนะครับที่บ้านทุ่มของท่านอาจารย์ท่านสว.อัสดางเสียงการนะครับก็จะมีการมอบอุปกรณ์กีฬามีการแข่งขันฟุตบอลนะการสาธิตฟุตบอลเหมือนกันนะครับเพราะท่านเป็นนายกด้วยเป็นประธานชมรมด้วยนะครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของกีฬาในประเทศนะครับนะสามกีฬากอล์ฟครับกอล์ฟควีนครับ2-5กรกฎาคมที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นการชิงแชมป์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเงินรางวัลตั้ง15ล้านนะครับ 2-5 กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เรลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแชมป์จะได้รับเงิน 2.1 ล้านบาทแต่เป็นการแข่งขันของกอล์ฟชายนะครับทางประหยัดมากแสงทาวงวิรัตจันทร์อะไรพวกนี้นะครับกอล์ฟผู้ชายครับกอล์ฟผู้ชายนะครับอันนั้นคือกีฬาในประเทศส่วนต่างประเทศครับแบดมินตัน2รายการครับแจแปนโอเพ่นนะซุปเปอร์750ที่ญี่ปุ่นครับ 14-19 กรกฎาคมไชน่าโอเพ่นซุปเปอร์ 1,000 นะครับสูงสุดเลยนะครับเงินรางวัลก็เยอะ 21-26 กรกฎาคมที่ประเทศจีนนะครับมี2รายการติดต่อเลยนั้น2รายการใหญ่ๆเนี่ยนักแบดไทยเราก็มือดังๆงงจะไปทั้งหมดแล้ววิวกุลวุฒิรัชนกนะครับพรปวีบุตรพี่อะไรอ่ะหลายคนนะครับสุภนิดาอะไรพวกนี้นะครับก็คงจะไปนะฮะเพราะอะไรก็เพราะว่ายิ่งซุปเปอร์สูงเนี่ยต้องไปทำคะแนนนะครับเพื่อให้ติด1 ใน 10นะครับและการเงินรางวัลก็เยอะด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับอีกอันนึงครับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับ 8-13 กรกฎาคมเป็นสนาม3นะครับเป็นสนาม3ที่ต้องไปแข่งขันนะเราแข่งขันมา2สนามแล้วที่จีนแล้วก็ที่ประเทศไทยของเราก็ได้9คะแนนนะครับ9คะแนนอยู่อันดับ14นะครับอันดับ14ถ้า15 16 17 18 19 18นี่ก็มีโอกาสที่จะตกชั้นนะครับเราไปแข่งครั้งนี้ก็หวังจะเก็บสัก2 นัดแต่เป็นนัดที่เจอของแข็งทั้งนั้นทั้งสหรัฐทั้งญี่ปุ่นทั้งบราซิลแล้วก็ตุรกี4แมตช์เนี่ยวันที่8ก็เจอสหรัฐวันที่9เจอญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้2แมตช์นี้ที่อยากจะชนะนะครับแต่บราซิล นี่ก็อยากแต่กระแสข่าวก็บอกว่าตัวดังๆของบราซิล นี่ 2-3 ตัวอาจจะไม่มานะครับในสนามนี้ถ้าไม่มาก็ดีสำหรับไทยนะครับแต่ถ้ามาเต็มทีมเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวล่วงข่าวลอกก็ได้นะครับแต่ความตั้งเป้าของไทยเราเนี่ยถ้าอยู่รอดได้นี่ก็สามารถเก็บชัยได้ทั้ง2นัดหรือไม่งั้นก็เอาสัก2แต้มได้3-2อย่างนี้เราก็ได้1คะแนนนะเป็น10คะแนนถ้าได้2คะแนนก็เป็น11คะแนนในลักษณะนี้ถ้าแพ้3-2มาทั้ง4แมตช์เลยเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้4คะแนนนะแต่ถ้าชนะได้ก็ลอยลำไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังแรงใจครับมีถ่ายทอดสดแน่นอนนะครับ8-13 กรกฎาคมที่ญี่ปุ่นนะครับบาสยู18ชิงแชมป์เอเชียเดือนสิงหาครับปลายเดือนสิงหานะ

ก็เป็นกำลังแรงใจสุพนัทนะครับสุพนัทเหมือนตาจากบุรีรัมย์นะครับเจ้าแบงค์เราเนี่ยครับไปเป็นนักกีฬาของญี่ปุ่นแล้วนะครับก็อะไรไปแข่งให้เปิดตัวกับเอเบโอมิยะอาติอาดิจาเบโอมิยะอาดิจาเดี๋ยวก็คงจะติดปากแล้วครับแบงค์สุวรรณเหมือนตานะครับวัย23ปีก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะพาทีมต้นสังกัดขึ้นเจ1ให้ได้สโมสรนี้อยู่ J2 นะครับ J ลีก2นะครับของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นก็เป็นกำลังแรงใจกันเราก็คงจะได้ดูสุพนัทไปแข่งที่ญี่ปุ่นฝ่ายสื่อสารต่างๆก็คงตามทำไปตามข่าวนะครับไปตามข่าวถ่ายทอดสดมาให้เราดูเหมือนสมัยชนาธิปเหมือนสมัยธีรธรไปแข่งที่ญี่ปุ่นนั่นแหละครับก็เป็นกำลังแรงใจให้กับน้องนุ่งเขาต่อไปกีฬาอาชีพนะครับสกู๊ปพิเศษสกู๊ปพิเศษวันนี้จะพูดเรื่องนักมวยอาชีพนะครับนักมวยอาชีพนะครับมีเรื่องของความปลอดภัยนะต้องปฏิบัติตามกฎมวยอย่างเคร่งครัดนะครับนะรองโปรดปานสมานมิตรนะครับฝ่ายกีฬาอาชีพกีฬามวยฝากย้ำนักมวยหัวหน้าค่ายมวยและผู้จัดการการแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎหมายมวยอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักมวยทุกคนในกรณีชนะยกแรกภายในยกที่1ต้องพัก7วันนะครับชนะยก1เนี่ยก็ต้องพัก7วันชนะภายในยกที่3ภายในยกที่3คือมันแข่ง5ยกนะครับมวยเนี่ยนอกจากของใครอ่ะต้องแข่งกัน3ยกนะครับมวยรุ่นใหม่เนี่ยนะแข่งกัน3ยกแต่ปกติแล้วแข่ง5ยกนะครับถ้าชนะภายในยกที่3พัก14วันการแข่งขัน3ยกและ5ยกจะต้องพัก21วันนี่ฮะกติกากำหนดไว้เนี่ยถ้าแข่งขัน3ยกหรือและ5ยกจะต้องพัก21วันนะครับนักมวยที่แพ้น็อกจะต้องพัก30วันและต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์นะครับถูกกระทำที่ศีรษะ2ครั้งติดต่อกันพัก90วันถ้าหนักเข้าไปอีกนะครับถ้าบาดเจ็บที่ศีรษะนี่ศีรษะต้องพักติดต่อกัน90วันและต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์การนับวันพักให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันแข่งขันและนับรวมทุกวันรวมถึงวันหยุดราชการนะครับอันนี้คือกฎนะครับกฎหมายมวยนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยชนะยกแรกภายในยกที่1ก็ต้องพัก7วันชนะภายในยกที่3พัก14วันถ้าการแข่งขัน3ยกหรือ5ยกจะต้องพัก21วันแต่ถ้านักมวยแพ้น็อกต้องพัก30วันและต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ถ้าถูกกระทำที่ศีรษะเขาเตะหัวนะครับแล้วก็สลบไปอย่างเงี้ยต้องพักถึง90วันเลยนะครับแล้วก็ต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ด้วยไม่รวมกรณีการหยุดพักนี่จากวันแข่งขันถัดจากวันแข่งขันไปไม่เกี่ยวกับวันหยุดราชการนับรวมกันไปตลอดนะครับอันนี้เป็นกฎหมายมวยนะครับกฎหมายมวยก็อยากให้หัวหน้าค่ายมวยผู้จัดการมวยต่างๆได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกกท.ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นก็เกิดกรณีบาดเจ็บเกิดเมื่อแก่ตัวมาวัยชรามาเป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรไปเห็นไหมครับมอฮัมหมัดอาลีเนี่ยหรือแคสเซตเคเนี่ยก็กรณีตัวอย่างนะครับเป็นโรคเมาหมัดเขาเรียกว่าโรคเมาหมัดถ้าภาษามวยนะครับเมาหมัดดังนั้นถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบมันก็ดีสำหรับตัวนักมวยเองแล้วก็ความปลอดภัยของตัวผู้จัดการทีมผู้จัดการแข่งขันครับวันนี้เราคงจะพบกันเพียงแค่นี้นะครับในเวลา1ชั่วโมงแล้วก็พบกับผมในพาสวัสดีปลายเดือนนะครับกับพาสวัสดีต้นเดือนของทุกเดือนครับของทุกเดือนผมจะมาสัปดาห์1กับสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์1กับสัปดาห์ที่4นะครับของแต่ละเดือนก็

0: ตามกันนะครับก็ยังมีท่านอื่นนะมาดำเนินรายการเช่นเดียวกันจำได้ง่ายๆว่ากีฬาเพื่อถ้ากีฬานี่ก็วันบ้านนะครับถ้ากีฬานี่วันบ้านสบดีนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณเนี่ยชื่อลืมชื่ออีกแล้วนะวัชรกรสอนเทพานะครับผู้ควบคุมเสียงเป็นฝ่ายเทคนิคละกันรวมทั้งคุณพงศธรสายรัตนะครับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมอเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอีสานขอกราบลารักษาสุขภาพครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ปลายเดือนครับสวัสดีครับ
1: นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
6: นายคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮูดสีดำนำกล่องพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุแต่การสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้าพรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายวิติณิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

0: ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรี่โคสต์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันทีปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงราอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอปะนาเระอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอตรีสออำเภอยี่งออำเภอบาเจาะอำเภอจะแนะอำเภอแหวงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสั่งพัด 62%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: กราบต้นบังคมบาปิยราชสัจจิตาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
3: กลับมาชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวเราลงใต้กันนะคะกับคุณรลิชายินดีจะมีประเด็นอะไรมาฝากกันติดตามค่ะ

0: สนทนาจับข่าวมาคุยนะคะในวันนี้เนี่ยภาคใต้มีมาฝากกันนะคะหลังจากที่ภาคใต้เนี่ยต้องเผชิญกับภาวะนะคะน้ำท่วมหนักนะคะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่ผ่านมาโดยทางด้านของภาคธุรกิจค่ะก็มีผลกระทบในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็เลยนำในเรื่องของมุมมองภาคธุรกิจค่ะกับมาตรการป้องกันน้ำท่วมนะคะปี2569มาฝากกันนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลนะคะจากดร.สิทธิพงษ์สิทธิภัทรประภาค่ะนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปติดตามรับชมรับฟังคลิปได้เลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับดร.สิทธิพงษ์สิทธิภัทรประภานะคะนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาค่ะอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าดร.อ๋องหรือว่าพี่อ๋องนะคะ
2: ยินดีครับ
1: ค่ะก็เหมือนที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในส่วนของนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเราก็ต้องมีความกังวลแน่นอนล่ะในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จะมาถึงในห่วงปลายปีของหาดใหญ่สงขลาบ้านเรานะคะอยากให้พี่อ๋องเล่าสักนิดนึงก่อนว่าปีที่แล้วค่ะที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนิดเดียวนะคะสั้นๆว่าแผนในการอพยพนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาใช้บริการในบ้านเราในส่วนของโรงแรมนี่เราทำยังไงบ้างเอาปีที่แล้วก่อนนะ
2: ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้เครือข่ายในสมาคมของเราเนี่ยนะครับแล้วก็กับไกด์บางส่วนในการแชร์ข้อมูลกันว่ามีนักท่องเที่ยวติดค้างที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ผมเองก็ประสานขอเรือจากมูลนิธิธงเสียเซียนตึงนะครับแล้วก็เราก็พาเข้าไปเริ่มจากวันแรกเนี่ยเป็นการนำอาหารไปส่งนะครับวันที่2นี่ก็เริ่มอพยพวันที่2เนี่ยเริ่มที่จะทยอยพาคนเอาออกซึ่งแต่นักท่องเที่ยวหลายท่านก็ไม่ออกเพราะว่าน้ำมันลดนะครับวันนั้นมีท่านกงสุลมาเลไปด้วยนะครับแต่พอวันที่3เนี่ยน้ำมันท่วมสูงเราก็พยายามที่จะส่งข้อมูลแล้วก็เอาเรือต่างๆซึ่งเราก็ได้ส่วนหนึ่งได้มาจากกู้ภัยมาเลเซียที่เข้ามาช่วยก็กลายเป็นเรือหลักที่เราจะเข้าไปประสานนักท่องเที่ยวเข้าไปรับนักท่องเที่ยวออกมาในทางนั้นแล้วก็มีเพื่อนเครือข่ายชาวมาเลเซียเองเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการไทยมาเลเองเนี่ยที่นำรถบรรทุกกับรถบัสเนี่ยมาพานักท่องเที่ยวไปส่งต่อที่หน้าด่านตรงมันด่านนอกกันนะครับ
1: ค่ะอันนี้คือคร่าวๆ
2: ของปีที่แล้ว
1: ในส่วนของปีที่แล้วมาถึงปีนี้กันบ้างค่ะพี่อ๋องในมุมมองภาคธุรกิจโรงแรมเองค่ะคิดว่ามาตรการป้องกันน้ำท่วมปีนี้เนี่ยเอาในส่วนของภาคธุรกิจก่อนนะคะได้มีการพูดคุยเจรจากันในกลุ่มของเรายังไงแบบไหนบ้างแล้วตอนนี้มันใกล้แล้ว
2: ตอนนี้ในส่วนของภาคธุรกิจโรงแรมเองเนี่ยก็มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็คิดถึงเรื่องของปรับปรุงไปเผื่อเลยถ้ามันมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายตู้ MDB หรือการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้มันรองรับสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเรื่องของถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเราก็จะมองเรื่องของการประสานงานการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในเครือข่ายสมาคมของเราที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ100กว่าแห่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะทำงานคู่กับมัคคุเทศก
1: ์
2: ที่เขาก็จะรู้ว่าลูกค้าที่อยู่แต่ละแห่งเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างอาจจะอยู่ทั้งในโรงแรมที่อยู่เป็นสมาชิกสมาคมหรือไม่ได้เป็นนะครับในส่วนนี้เราก็จะมาผนึกเข้าเป็นข้อมูลเดียวกันในการที่จะไปช่วยนักท่องเที่ยวต่อในกรณีที่มันเกิดเหตุแต่เราพยายามจะเกาะติดสถานการณ์แล้วก็พยายามจะสื่อสารไปก่อนถ้ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็จะสื่อสารไปยังเครือข่ายโรงแรมให้อพยพคนออกมาก่อนให้เหลือคนน้อยที่สุดถ้าไม่เหลือได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดี
1: ค่ะแล้วเบื้องต้นตอนนี้เองในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นตอนนี้ในส่วนของภาคธุรกิจโรงแรมเองได้มีการประสานหรือว่าขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไงแบบไหนบ้างแล้วไหมคะ
2: คือเราก็มีทั้งส่วนของสมาคมโรงแรมก็ที่มีเสนอไปแต่เราก็จะไปในนามภาพรวมนะครับของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวไปนะครับถึงข้อเสนอต่างๆที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยผลักดันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกนะครับซึ่งเราก็มองในลักษณะของเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราอยากจะเห็นในเชิงเรื่องของการป้องกันมากกว่าเยียวยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับซึ่งงบเยียวยาเนี่ยถ้ามันเยียวยาทุกปีทุกปีมันรัฐบาลเองก็คงจะไม่ไหวผู้ประกอบการเองก็คงจะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเรามามองเรื่องของมาตรการสร้างป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดหรือเหตุมันเกิดน้อยที่สุดเนี่ย งินเยียวยาก็ไม่จำเป็นกำลังใจของผู้ประกอบการเนี่ยก็จะยังมีอยู่ในการที่จะเข้ามาลงทุนต่อตรงนี้นะครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงความเสียหายค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อปีที่แล้วก่อนนะคะพี่อ๋องก็คือรายได้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยหายไปประมาณ 9,660 ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเทียบกันในช่วงของเดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วปีนี้ค่ะเราตั้งเป้าป้องกันยังไงหรือว่าเราจะเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวยังไงที่ให้เขาเนี่ยกลับมาบ้านเราให้ได้มากที่สุด
2: คือต้องบอกว่ามาตรการป้องกันเนี่ยมันเกินกำลังกว่าที่ภาคเอกชนหรือท้องถิ่นจะทำมันต้องใช้ในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลกลางจะต้องเข้ามาช่วยในการสร้างมาตรการป้องกันตรงนี้นะครับในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นในส่วนของภาคโรงแรมเองด้วยกันเนี่ยเราก็ได้ทำการคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นสองหน้าเลยนะครับในส่วนของสมาคมหนึ่งเราต้องสื่อสารกับเครือข่ายสมาชิกสองขณะเดียวกันเราต้องสื่อสารกับตัวนักท่องเที่ยวด้วยก็มีสอบถามเข้ามานะครับว่าจะยังเข้ามาท่องเที่ยวได้ไหมสิ้นปีนี้อะไรนี้เราก็บอกว่าณตอนนี้สถานการณ์ยังปกตินะครับในส่วนของโรงแรมเองก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะอพยพนักท่องเที่ยวออกเราก็จะให้สัญญาณถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของโรงแรมเองเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันในกรณีที่มันฉุกเฉินหรือมันเกินกำลังป้องกันจริงๆเนี่ยเรามีการหารือกันในการที่จะให้โรงแรมเนี่ยเป็นจุดพักของการอพยพคนเพราะโรงแรมเนี่ยจะอาคารสูง
1: ใช่ไหมคะ
2: นะครับเราก็มีการหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะทำยังไงว่าถ้าอย่างเช่นในตัวเมืองเนี่ยถ้าน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยแต่ให้ไฟยังใช้งานได้แล้วก็เอาคนเนี่ยไปอยู่ข้างบนไอ้อย่างเงี้ยมันผมคิดว่ามันจะบรรเทา
1: ความทุกข์ร้อน
2: ได้มากให้เขายังติดต่อสื่อสารได้นะครับมีไฟใช้อาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องเปิดแอร์ทุกห้องนะครับแต่มีไฟให้เขาใช้มีโทรศัพท์ให้สื่อสารมีอาหารที่จะรองรับเขาเพียงพอของเหล่านี้เราก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาวางแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องเหล่านี
1: ้
2: นะครับเนี่ยซึ่งโจทย์ตรงนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่อยู่ที่เราจะพยายามจะผลักดันให้ได้ว่าถ้ามัน
1: ก็คือให้อพยพมาอยู่อาศัยที่โรงแรมแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าที
2: ่
1: โรงแรมนั้นก็ต้องพร้อมก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: เหมือนเป็นถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นเหมือนถ้ายกตัวอย่างในส่วนของเขตเทศบาลก็คือบ้านพี่เลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะเป็นในที่พักพิงเป็นศูนย์พักพิงอีกหนึ่งแห่งที่สามารถนำพี่น้องประชาชนที่อยากจะอพยพออกมาจากบ้านของตัวเองที่แบบอยู่ไม่ได้แล้วสมมติบ้านชั้นเดียวหรือแม้กระทั่ง2ชั้นแต่น้ำท่วมถึงอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาอยู่อาศัยได้อันนี้มีการพูดคุยกันหรือยังคะ
2: ก็มีการพูดคุยกันแล้วแต่ว่าเราก็ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการไฟฟ้าเองหรืออะไรเอง
1: ก็คือต้องมาสแตนบายในเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่จุดที่เราอยากจะให้เป็นก็คือสมมติถนนสาย2ทั้งเส้นนี้เลยมีคนติดอยู่อพยพออกไม่ได้หรือลำบากจะต้องมี1โรงแรมเนี่ยที่เป็นโรงแรมเซ็นเตอร์ในการรองรับทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ผู้พักอาศัยเนี่ยให้เข้ามาอยู่ตรงนี้ชั่วคราวมีน้ำมีไฟมีอาหารรองรับเพียงพอในระหว่างที่คุณยังออกไปข้างนอกไม่ได้
1: แต่แสดงว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโรงแรมที่ดร.อ๋องบอกก็คือต้องเป็นโรงแรมที่ทุกคนสามารถรู้ทั่วกันได้ว่าต่อไปนะถ้าเกิดมีน้ำท่วมแบบนี
2: ้
1: ก็คือมาพักได้ที่โรงแรมนี้เลยสามารถที่จะบรรจุคนได้เท่าไหร่สามารถที่จะมาร ับรองได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะ
2: แต่ระหว่างนี้อยู่ระหว่าง
1: ที่การเจรจาพูดคุยว่าจะได้หรือไม่ได้
2: ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับหลายส่วนแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการจ่ายไฟในภาวะน้ำท่วมเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติใช่ใช่แต่ว่าต้องทำยังไงที่จะให้มันเกิดขึ้นได้ในตรงนี
1: ้ค่ะอีกส่วนหนึ่งดร.อ๋องมองว่ามันสำคัญไหมคะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แบบถึงแม้จะบอกว่าเรียลไทม์ก็เถอะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือมันจะต้องมีอะไรมากกว่าเรียลไทม์ที่แบบตอนนี้คืออพยพได้แล้วจริงๆคือเหมือนประมาณว่าให้ปิดประตูบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะอะไรประมาณนั้นตรงนี้คือเราได้คุยหรือว่าพูดจาเจรจากับใครหน่วยงานไหนบ้างในเรื่องของการแจ้งเตือน
2: จริงๆเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยมันมีหลายเขาเรียกว่าคณะที่นายกตั้งขึ้นมาบ้างอะไรหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาถอดบทเรียนนะผมก็ได้เสนอไปในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยที่เป็นบอร์ดแคสต์นะครับผมเสนอว่าคุณควรจะจำกัดพิกัดให้ใกล้ขึ้นอย่างรอบที่ผ่านมาบอกว่าอำเภอหาดใหญ่โอ้มัน
1: กว้าง
2: มากนะครับขณะที่เราอ่านแล้วเราก็ค ิดว่าไม่น่าจะท่วม
1: ไม่น่าจะเป็นที่เรานะ
2: ในเมืองอย่างเงี้ย นะครับเพราะว่าแล้วถ้าก็ไม่ได้ท่วมแล้วก็มีการสร้างคลองมารองรับคิดว่าจะไม่เกิดนะครับตรงนี้เราเสนอให้โฟกัสพื้นที่มากขึ้นนะครับส่วนที่สองเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยอยากให้มีมากกว่าเรื่องของธงแดงเหลืองเขียวนะครับผมเคยเสนอไปว่าให้เป็นสัญญาณที่เป็นไซเรนคล้ายๆกับที่ภูเก็ตถ้ามีสัญญาณสึนามิเมื่อไหร่เนี่ยหวอทั้งจังหวัดเนี่ยจะดังแล้วก็วิ่งไปจุดที่เขาเรียกว่าจุดอพยพนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราก็พยายามสื่อสารไปตลอดนะว่าต้องทำให้คนหัดใหญ่เห็นจำขึ้นใจให้ได้ถ้าได้ยินเสียงนี
1: ้
2: อพยพไปที่ไหนเพราะที่ผ่านมาบอกให้ชาวบ้านอพยพแต่ไปไหนไม่รู
1: ้
2: นะครับเราควรมีศูนย์อพยพที่ชัดเจนแล้วต้องจำให้ได้ว่าน้ำท่วมหรือมีเหตุการณ์อะไรอพยพไปที่นี
1: ่
2: เนี่ยจะเป็นทำให้สร้างการรับรู้ให้เขามีความเคยชินอย่างภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะยังมีการซักซ้อมอยู่บ่อยๆนะครับเขาจะบอกเดี๋ยวหอดังนะวันนี้สัญญาณไซเรนดังแล้วจะอพยพไปที่ไหนเขาก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะหัดใหญ่ควรจะเป็นภาพนั้น
1: แล้วตอนนี้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมเองมีการซ้อมอพยพกันบ้างหรือยังคะหลังจากที่เกิดเหตุกันมา
2: ถ้าถึงว่าซ้อมอพยพเนี่ยเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่เรามีการเราต้องบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยเป็นบทเรียนอย่างมากมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยจะต้องทำอะไรในการที่จะอพยพคน
1: เขียนไว้แล้ว1 2 3 4
2: 1 2 3 4แต่สิ่งที่เราพยายามจะไม่ให้ไปถึงจุดอพยพคนเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราจะมอนิเตอร์สัญญาณก่อนถ้ามันมีความสุ่มเสี่ยงถึงแม้จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเราจะขอให้โรงแรมเนี่ยอพยพลูกค้าออกมาก่อนเลยมันบอกมันมีความเสี่ยงที่ออกเลย
1: เอาไปอยู่ไหนคะตอนนี
2: ้ก็คืออย่างนี้เราก็จะมีเครือข่ายที่อยู่รอบนอกอยู่โรงแรมรอบนอกก่อนที่น้ำไม่ท่วมนะครับเราก็จะส่งตรงนี้แต่ถ้ารถยังเดินทางได้เนี่ยเราก็จะประสานกับไปที่หน้าด่านสะเดาอ่านะครับแต่เราอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเดิมเนี่ยเรายังไม่มีศูนย์เซ็นเตอร์ผมก็ได้หารือกับทางผู้บริหารห้างเป็นท่านนะครับขอให้ตรงเนี้ยเขากำลังจะทำศูนย์พอดีผมก็ขอเป็นศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเลยเพราะนักเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักห้างนี
1: ้
2: คุณจะออกมาแล้วออกมาโดยทีมพวกเราออกมาโดยทีมไหนหรือออกมาโดยเองให้มาที่นี่เพื่อที่จะมีอาหารรองรับแล้วก็มีรถที่จะพาคุณกลับไปส่งที่ตรงชายแดนนะครับงั้นการเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยเราพยายามจะไม่ให้มีคนตกค้างให้มันไม่มีเลยได้ยิ่งดีหรือมีน้อยที่สุดดีแต่ถ้ามันถึงจุดที่มันมีคนตกค้างแล้วล่ะเราก็คงจะใช้เครือข่ายที่เรามีอยู่ในการส่งข้อมูลเข้าไปช่วยเหลือเราก็คงจะไปหารือกับทางมูลนิธิธงเสียเฟียงตึงหน่อที่เคยสนับสนุนเรือกับคนขับพาเราเข้าไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเครือข่ายกู้ภัยในมาเลเซียต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาผมเองเนี่ยเราเองก็ได้พันธมิตรเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งจากเดิมเราไม่เคยรู้จักเลยตอนนี้ผมมีคอนแทคอยู่ประมาณ 4-5 หน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประดังเบซาปีนังเปรักสุไหปัตตานีที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยเราก็ทุกวันนี้ยังติดต่อสื่อสารกันซึ่งวันที่28ที่ผ่านมาเขาจัดสถาปนาใหญ่เขาก็ชวนผมไปด้วยแต่เสียดายผมติดไม่ได้ไปนั่นคือหมายความว่าเขาไม่ได้แค่เข้ามาช่วยเราแต่เขามองเรื่องของ
1: มิ
2: ตรภาพความสัมพันธ์ระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเข้ามาช่วยถ้ามีเหตุอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เขาก็ยังพูดแซวๆกับผมนะว่าปีนี้ต้องมาไหมผมบอกว่าจะยัง
1: ไม่
2: ย
1: ังไปก่อน
2: ยังไม่ต้อง
1: ให้เตรียมตัวไว้ก่อน
2: ใช่ใช
1: ่แล้วเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวนะคะของปีที่แล้วที่เราได้ดำเนินการช่วยเหลือไปเขาแฮปปี้เขาโอเคเขายังไงแบบไหนไหม
2: ก็ต้องบอกว่าเขาแฮปปี้ตั้งแต่จุดที่เราเข้าไปคือวันที่ผมเข้าไปวันแรกเนี่ยน้ำยังไม่สูงประมาณถึงในจุดในตัวเมืองเนี่ยประมาณ4โมงเย็นแล้ว
1: ค่ะ
2: เขาบอกเราเนี่ยเขายังไม่ได้อาหารเลยนะครับซึ่งเราก็กลายเป็นชุดแรกที่เข้าไปร่วมกับเสียงตึงก็ทำให้เขาเนี่ยประทับใจตรงนี้แล้วก็เรื่องของการอพยพออกมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราก็ไปพยายามเอาคนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็พูดคุยสื่อสารกันซึ่งเขาเข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับถามว่าหลายคนก็ยังตอบรับที่จะกลับ กลับมาเที่ยวในบ้านเราอยู่แต่ว่าก็อาจจะพิจารณาในช่วงที่มันฝนตกหนักดูว่าจะเข้ามาหรือไม่
1: น้อยลง
2: ใช่แต่ถ้าเป็นช่วงปกติเขาบอกว่าเขายังกลับเข้ามาแต่ถ้าช่วงสิ้นปีหน้าฝนเนี่ยอาจต้องดูอีกที
1: แล้วถ้าถามถึงตัวเลขช่วงนี้ล่ะคะดร.อ๋องตัวเลขช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็คือนักท่องเที่ยวยังเข้ามาปกติไหมถึงแม้จะมีฝนตกประปรายในตอนนี
2: ้ถ้าเทียบกับก่อนน้ำท่วมผมดูอย่างนี้ผมดูเรื่องของอัตราการเข้าพักกับตัวเลขที่เข้าด่านว่าตัวเลขมันสัมพันธ์กันขนาดไหนทีนี้เราจะเห็นว่าอัตราการเข้าพักเนี่ยถ้าเทียบกับก่อนน้ำท่วมเนี่ยก่อนน้ำท่วมจะดีกว่านี่หลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ด่านทะลักคนนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เขาเข้าก็จริงแต่มันไม่ได้อย
1: ู่ไปไหนไม
2: ่
1: ได้อยู่ในหัดใหญ่
2: ไม่ได้อยู่แค่หัดใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมครับนี่เราก็เลยต้องเอาตัวเลขทั้งสองส่วนเนี่ยมาประเมินในการเข้าพักโรงแรมเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนดีที่สุดว่านักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่หัดใหญ่จริงไม่ใช่เข้ามาทางสะเดา
1: ตัวเลขที่ด่านอย่างเดียวดูไม่
2: ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: ต้องดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าพักจริงๆด้วย
2: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้หน้าด่านนี้ต้องบอกว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยที่ไปจังหวัดอื่นๆว่าจังหวัดอื่นๆเขาก็ทำการตลาดกับท่องเที่ยวมาเลยเหมือนกันหลายจังหวัดเห็นสงขลาโอ้ตั้งแต่หลังโควิดนี่สงขลาฟื้นตัวเร็วมากเลยพอลงมาดูเขาได้นักท่องเที่ยวมาเลยเขาก็บอกทำยังไงจะได้มาเลยมาเที่ยวเขาบ้างเพราะเดี๋ยวนี้เขาเดินทางด้วยตัวเองแล้วเลยจากสงขลาไปไม่ไกลก็ถึงจังหวัดอื่นๆแล้วนะครับ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าก็มีก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจังหวัดใกล้เคียงกับเรานะคะไปพัทลุงบ้างกระบี่บ้างพังงาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะตรัง
2: เราก็เลยต้องดูตัวเลขทั้งสองฝั่งนะแต่ถ้าถามว่าตัวเลขสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีที่มันตรงกับช่วงน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับน้ำไม่ท่วมเนี่ยยังไม่ปกติปกติจะเริ่มถ้าเป็นโรงแรมที่มีรับประชุมสัมมนาจัดงานห้องพักเนี่ยจะเริ่มมียอดจองละ แต่พอมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมายอดจองนี้แทบจะยังไม่เข้าเลยนะครับ
1: ก็คือถ้าเทียบกันแล้วก็น้อยกว่าเห็นได้ชัดเจนเลย
2: เห็นได้ชัดเจนก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการเองก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าน้ำจะท่วมอีกหรือไม่ถ้าเขามั่นใจผมคิดว่าเขาคงดำเนินการจอง
1: ค่ะอันนี้เมื่อสักครู่ก็คือที่เราพูดคุยกันไปในส่วนของภาคธุรกิจโรงแรมเองในการป้องกันมาตรการนู่นนี่นั่นแล้วในส่วนของทางภาคโรงแรมเองที่อยากจะร้องขอความเชื่อมั่นจากภาครัฐนะคะตอนนี้ที่บอกไปว่ามีข้อเสนอเร่งด่วนไปยังภาครัฐนะคะมีข้อเสนออะไรบ้างที่อยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการมาในพื้นที่บ้านเราตอนนี้
2: จริงๆข้อเสนอเราก็อยู่ในวันที่ทางกกล.เราได้นำเสนอข้อเสนอเราเนี่ยถูกยื่นตั้งแต่วันที่ท่านนายกอนุทินมาที่หัดใหญ่ตอนน้ำท่วมตอนพฤศจิกที่มาพร้อมครม.เศรษฐกิจแล้วก็ประชุมให้เราก็ยื่นข้อเสนอตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ข้อเสนอมันก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบริบทของหน้างานแล้วก็เวลานะครับสิ่งที่เราอยากคิดว่าภาครัฐควรจะทำเนี่ยก็คือการสร้างความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคูคลองต่างๆการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือหรือว่าคลองแก้มลิงต่างๆเนี่ยที่เสียหายหรือขยายในส่วนของการรองรับน้ำพวกนี้ให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วผมอยากจะเห็นรัฐบาลเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ในรัฐบาลใครก็ได้นะครับบอกกับชาวหัดใหญ่บอกกับมันไม่ใช่แค่ชาวหาดใหญ่นะมันคนแวดล้อมด้วยนักท่องเที่ยวด้วยว่าหาดใหญ่น้ำจะไม่ท่วมด้วยอะไรที่รัฐบาลทำ1 2 3 4ไม่ว่าจะเป็นการขยายคลองการขุดลอกคูคลองหรือการซ่อมแซมซึ่งภาพมันยังสวนทางกันอยู่อย่างวันนี้ชาวบ้านเห็นเนี่ยก็คือที่ผนังน้ำคลองรอ1ที่มันชำรุดอยู่ตรงเนี้ยผมคิดว่าควรจะจัดงบพิเศษรีบมาซ่อมแซมเฉพาะส่วนนั้นก่อนเพื่อให้มันคลายความกังวลนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดชาวบ้านมั่นใจว่าเอาล่ะจุดนี้มันปกติแล้วมันจะไม่ท่วมในบริเวณนี้แล้วนอกจากว่ามันล้นคลองจริงๆใช่นั่นแหละครับ
1: สุดท้ายนี้สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ยังเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่ได้อยู่ค่ะสั้นๆครับ
2: ก็อยากให้ทุกท่านนักท่องเที่ยวได้มั่นใจนะครับว่ายังสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาของเราได้นะครับโรงแรมเราเองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งบริการแล้วก็การปรับปรุงโรงแรมเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีความพิเศษ มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาในช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำท่วมนะครับให้ท่านเชื่อมั่นว่าสามารถเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างสบายใจแล้วก็มั่นใจครับ
1: ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราก็ยังคงดำเนินการอยู่ใช่ไหมคะในเรื่องของค่าบริการห้องพักนู่นนี่นั่นก็คือยังเป็นราคามิตรภาพ
2: แน่นอนค่าบริการห้องพักเนี่ยเราก็หารือกันนะต้องบอกว่าจากวิกฤตสงครามตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาหลายๆอย่างต้นทุนหลังบ้านโรงแรมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราหารือกันแล้วว่าเราจะไม่เพิ่มราคาหน้าบ้านเราจะต้องไปควบคุมราคาหลังบ้านเองใช่
1: นี่ก็เป็นข้อเน้นย้ำนะคะของนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาค่ะในเรื่องของมาตรการที่อาจจะมีในห่วงปลายปีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เกิดเหตุการณ์นะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวหาดใหญ่สงขลาบ้านเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ทางสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาฝากถึงรัฐบาลนะคะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในเรื่องการสร้างความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองหรือว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่สงขลาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่เจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปลายปีนะคะปีนี้นะคะเราทุกคนต้องร่วมมือกันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะตรงไหนอันไหนถนนพังคลองชำรุดหรืออะไรก็สามารถที่จะแจ้งหรือว่าร้องขอไปได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมดร.สิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภานะคะนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นมุมมองในส่วนของภาคธุรกิจนะคะกับเรื่องของมาตรการป้องกันน้ำท่วมในปี2569นะคะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทุกวันเลยแต่ว่าทางด้านของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็บอกว่ามีมาตรการที่จะเตรียมรองรับมือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะที่นำมาฝากกันนะคะในวันนี้ก็เดี๋ยวส่งกลับไปทางพี่นกภาคกลางค่ะ
3: ขอบคุณทางภาคใต้นะคะเราก็ต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยเพราะว่าภาคใต้หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะคะหลายคนก็จะเห็นสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้เนื่องจากว่าเรียกว่าฝนเทลงมาทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเดินทางแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามเรื่องของเตือนภัยขยะประเด็นวันนี้มี2ภูมิภาคด้วยกันภาคอีสานและภาคเหนือค่ะ
4: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
3: ช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะเราไปที่ภาคอีสานกันก่อนนะคะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2สุขเว้นสุขกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ลดค่าครองชีพต่อเนื่องค่ะ
5: และก็อีกหนึ่งช่วงของเรานะคะนั่นคือช่วง IOC เตือนภัยขยายประเด็นค่ะวันนี้ภาคอีสานนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะจากทางรัฐบาลมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เห็นชอบร่วมการเดินหน้ากับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอนะคะซึ่งเตรียมจะเปิดเฟสที่2และเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกประสบความสำเร็จกันอย่างล้นหลามเลยนะคะโดยมียอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทแล้วค่ะซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 51,000 ร้านค้านะคะแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้าน8แสนคนค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ถึง29ล้านบาทค่ะซึ่งโครงการในเฟส2นะคะก็จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้แหละอยู่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นเริ่มวันศุกร์นี้ค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้โดยมีสินค้า ที่เป็นสินค้ามาจากห้างสรรพสินค้าและมีสินค้าปลีกชั้นนำพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขณะที่กรมการปกครองก็ได้กำชับให้จังหวัดแล้วก็อำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะนายภูนพงษ์นายนาภากรค่ะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าได้มีการร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยนะโดยประกาศจะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยช่วยไทยเฟสที่2 อยู่ที่ว่าการอำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะหลังจากที่เฟสแรกนะคะประสบความสำเร็จไปแล้วโดยท่านรัฐมนตรีนั่นแหละออกมาให้ข้อมูลของเรานะคะซึ่งตั้งแต่1พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดทุกๆวันศุกร์นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของทางภาครัฐโดยก็ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งใช้ที่ว่าการอำเภอนะคะกว่า878ทั่วประเทศ878อำเภอทั่วประเทศเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาที่ผ่านมาผลประกอบการออกมาดีมากๆนะคะตัวเลขตามที่ดีเจบอกไปเลยแหละซึ่งตอนนี้นะคะก็เตรียมเฟสที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปในการใช้โครงการแล้วก็เตรียมรับเฟสที่2ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ด้วยค่ะตัวดีเจเองนะคะก็ใช้โครงการนี้นะคะทุกวันเลยและจะบอกว่าไม่พอใช้นะคะยังไงก็จะขับเคลื่อนแนวนโยบายของทางภาครัฐไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรานี่แหละที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นะคะเพราะว่ารัฐบาลจ่ายให้เราถึง 60% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการไทยช่วยไทยในทุกๆพื้นที่ที่มีโครงการนี้ให้ใช้นะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ใช้โครงการนี้แล้วน่าจะติดใจแล้วก็พอใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัวดีเจเองค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วง IOC เตือนภัยขยายประเด็นของทางภาคอีสานของเราที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคนะคะช่วงนี้ขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ

0: ขอบคุณคุณกาญจนาประเสริฐค่ะก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่นำมาฝากกันไปต่อกันที่ภาคเหนือค่ะกับคุณไอรดาเชื้อเมืองพานค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับช่วงเตือนภัยขยายประเด็นในวันนี้ค่ะก็มีเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60/40เดือนแรกเงินสะพัดกว่า4ล้านขออภัยค่ะ4,320,000,000 บาทค่ะชวนใช้สิทธิ์นั่งรถไฟ117สถานีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยโครงการคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์ค่ะในวันที่1มิถุนายน2569เพียงวันเดียวนะคะก็มียอดใช้จ่ายรวม2,039ล้านบาทค่ะก่อนยอดใช้จ่ายจะขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้หลังจากสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกนะคะก็ข้อมูลนะวันที่30มิถุนายน2569ค่ะเวลา5 ทุ่มค่ะมียอดใช้จ่ายรวม43,218ล้านบาทค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181รายค่ะขณะที่ปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว1,073,146ร้านค้าค่ะและมีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ1,035,299ร้านค้าค่ะครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสในการค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งค่ะยังสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศและแสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและความมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยค่ะต่อมาค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญของรัฐบาลที่มุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นผ่านการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจในทุกพื้นที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมผลดำเนินงานในเดือนแรกค่ะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยรัฐบาลจะติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนามาตรการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างกำลังซื้อภายในประเทศเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จำนวน 1,000 บาทในรอบเดือนกรกฎาคม2569ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มของทุกๆวันค่ะส่วนการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะก็ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันค่ะทั้งนี้ค่ะหากใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงินในรอบเดือนนั้นๆยอดเงินจะที่คงเหลือนะคะจะไม่ถูกนำไปสมทบในเดือนหน้าค่ะรัฐบาลก็เผยผลเพิ่มเติมค่ะในการตอบรับนกกระซิบ AI Chatbot ค่ะบนแอปพลิเคชันถุงเงินหลังเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจผ่านระบบ AI ฟีเจอร์สำคัญนะคะก็ประกอบไปด้วยการสรุปวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติค่ะและแสดงช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดการวางแผนสต็อกสินค้าการติดตามราคากลางของวัตถุดิบจากกรมการค้าภายในและการประเมินต้นทุนกับกำไรเบื้องต้นค่ะช่วยให้ร้านค้าตัดสินใจด้านธุรกิจได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะ ในข้อมูลนะวันที่30มิถุนายน2569นะคะก็พบว่ามีร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเข้าใช้งานนกกระซิบแล้วกว่า640,000รายค่ะโดยคำถามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการสมัครโครงการไทยช่วยไทย Plus การสมัครเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery วิธีใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินและสิทธิ์การใช้จ่ายโครงการต่างๆของภาครัฐซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะก็คือเซลInstinct ค่ะหรือว่าระบบวิเคราะห์ยอดขายบนแอปถุงเงินค่ะก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า440,000รายค่ะร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะเข้าใช้งานข้อมูลวิเคราะห์ยอดขายรายวันเฉลี่ย 2.2 ครั้งต่อรายค่ะวิเคราะห์ยอดขายรายเดือน 1.5 ครั้งต่อรายค่ะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการเริ่มนำข้อมูลมาวางแผนธุรกิจและประกอบการตัดสินใจในเชิงการค้ามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะออกมาใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคโดยสามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าตั๋วรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมรถไฟทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งค่ะยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวค่ะผู้โดยสารต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการทั้ง117สถานีทั่วประเทศและสามารถซื้อตั๋วรถไฟเฉพาะวันเดินทางใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่กำหนดค่ะทั้งยังใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขค่ะอย่างไรก็ตามตั๋วที่ซื้อภายในโครงการไม่สามารถขอคืนเงินได้นะคะหากผู้ที่จะเดินทางผู้โดยสารต้องการยกเลิกการเดินทางก็ไม่สามารถคืนเงินได้นั่นเองค่ะทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ค่ะเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยรัฐบาลนะคะก็มีการอุดหนุนเงินลงทุนร้อยละ50ค่ะของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุด 10,000 บาทค่ะสำหรับแพ็กเกจที่ไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมใช้สิทธิประโยชน์จากสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐค่ะค้ำประกันสินเชื่อจากบสย.ค่ะและพื้นที่ที่จำหน่ายสินค้าในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาค่ะฟรี6เดือนผู้ที่สนใจนะคะและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทย Plus ค่ะขออภัยค่ะเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th นั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569โดยโครงการมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพและมีการแถลงข่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็รอติดตามข้อมูลได้ในวันที่15กรกฎาคม2569นี้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ภาคเหนือนำมาฝากกันในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่โฮสต์กันต่อเลยค่ะ
0: ขอบคุณคุณอรดาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวภาคใต้จะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรกับเพื่อนนักเดินทางนะคะ
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
0: ช่วงของเพื่อนนักเดินทางค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันทางภาคใต้กับคุณรลิชายินดีค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พาไปเที่ยวที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยจังหวัดปัตตานีเนี่ยมีการเดินหน้านะคะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะก็มีการจัดประชุมขึ้นนะคะเพื่อที่จะจัดกิจกรรมเทศกาลปัตตานีเด็กโค้ดค่ะระหว่างวันที่11จนถึง19กรกฎาคมนะคะที่บริเวณย่านเมืองเก่า จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งก็จะพาผู้ร่วมงานนะคะร่วมค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ค่ะศิลปะวัฒนธรรมนะคะผ่านมุมมองสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ค่ะพร้อมทั้งปลุกชีวิตย่านเมืองเก่าเนี่ยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยงานเนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะคะโดยจะบอกว่าเทศกาลสร้างสรรค์ปัตตานีเดคโค้ดเนี่ยที่จัดขึ้นในปี2569นี้นะคะก็เตรียมที่จะเปิดฉากนะคะจัดงานขึ้นในวันที่11ถึง19กรกฎาคมนะคะภายใต้แนวคิดReversation ค่ะบทสนทนาผ่านสายน้ำนะคะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสำรวจแล้วก็สะท้อนเรื่องราวค่ะของเมืองปัตตานีนะคะที่ผูกพันกับทรัพยากรน้ำผ่าน3มิติสำคัญค่ะก็คือ Roof นะคะรากเหง้าของประวัติศาสตร์แล้วก็ Resource นะคะทรัพยากรและภูมิปัญญารวมไปถึงเรื่องของการปรับตัวนะคะต่อวิกฤตภูมิอากาศแล้วก็อุทกภัยด้วยนะคะก็เป็นการเปิดพื้นที่พูดคุยถึงอนาคตของจังหวัดปัตตานีค่ะทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะการอนุรักษ์แล้วก็การรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยภายในงานค่ะก็บอกว่ามี3ย่านสำคัญนะคะของเมืองปัตตานีก็คือย่านสะบารังนะคะย่านจะบางติกอแล้วก็มีย่านอารมณ์ดีนะคะซึ่งก็เป็นย่านเมืองเก่าเพื่อที่จะนำเสนอความเปลี่ยนแปลงค่ะของเมืองนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะผ่าน10นิทรรศการแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์เชิงโครงสร้างสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็มีนิทรรศการประวัติศาสตร์พันปีนะคะที่นำเสนอหลักฐานทางโบราณคดีค่ะจากเมืองโบราณยะรังนะคะรวมไปถึงการค้นพบเหรียญเงินเปอร์เซียค่ะอายุกว่า 1,500 ปีนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดบันทึกความทรงจำของชาวปัตตานีด้วยนะคะในยุคปีพ.ศ. 2500นะคะที่เคยเดินทางมาแสวงบุญค่ะจากเรือนะคะที่อ่าวปัตตานีเนี่ยลงสู่ทะเลแดงแล้วก็มีนิทรรศการประมงปัตตานีค่ะจากอดีตสู่อนาคตนะคะนิทรรศการเชิงวิพากษ์ที่สะท้อนภาวะอาทิตย์อัสดงค่ะของอุตสาหกรรมการประมงพื้นบ้านนะคะท่ามกลางความท้าทายจากกฎระเบียบที่เข้มงวดแล้วก็มลพิษทางน้ำขยะทะเลค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะคะพร้อมทั้งมีการนำเสนอแนวคิดฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยนะคะรวมไปถึงผลงานมิวสิกวิดีโอค่ะเชิงสารคดีนะคะแล้วก็ประพันธ์โดยใครสักคนเนี่ยนะคะที่บอกเล่าถึงการเดินทางของวิถีชีวิตนะคะแล้วก็วัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์ค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างนะคะที่เติบโตแล้วก็พึ่งพาอาศัยสายน้ำนะคะแล้วก็มีงานศิลปะจัดวางค่ะโดยกลุ่มสารศาสตร์นะคะที่ใช้ฐานข้อมูลระดับน้ำท่วมจริงของ14จังหวัดภาคใต้เนี่ยมาจำลองเป็นเสาแห่งความหวังนะคะเพื่อที่จะสะท้อนผลกระทบค่ะจากภัยพิบัติแล้วก็จินตนาการนะคะถึงโครงสร้างที่ยืดหยุ่นในอนาคตนะคะรวมไปถึงนิทรรศการของเอ็มโซเปียนนะคะที่ใช้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลค่ะเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะในความแตกต่างทางความคิดแล้วก็อคติลดอคตินะคะในสังคมด้วยแล้วก็มีงานนิทรรศการนะคะที่ตั้งคำถามต่อประวัติศาสตร์เรื่องราวนะคะที่ขาดหายโดยหยิบยกเรื่องราวลึกลับค่ะของปืนใหญ่มหานครนราค่ะแล้วก็ปืนใหญ่มหาเลลานะคะที่สูญหายไปจากบันทึกแล้วก็ยังคงอยู่ในความทรงจำนะร่วมของคนในท้องถิ่นนอกจากนี้ก็มีเทศกาลหนังสือเมืองแห่งสายน้ำแล้วก็มีสถาปัตยกรรมสาธารณะร่วมสมัยด้วยนะคะที่มุ่งเน้นให้เป็นพื้นที่เรียนรู้นะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับแม่น้ำเมืองปัตตานีค่ะแล้วก็มีนิทรรศการการแสดงประณีตศิลป์ชั้นสูงนะคะอย่างกริดแล้วก็เครื่องทองเหลืองด้วยนะคะที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองและก็อัตลักษณ์ทางอารยธรรมนะคะมาลายูในอดีตด้วยแล้วก็มีการเปิดพื้นที่สร้างประสบการณ์ค่ะผ่านกิจกรรมทางเลือกนะคะก็คือการตกปลาตามวิถีเมืองแล้วก็การวิ่งสำรวจเมืองยามเช้าค่ะการล่องเรือนะคะชมสถาปัตยกรรมริมน้ำรวมไปถึงมีการจัดเวิร์กช็อปฝึกอบรมทักษะการกู้ภัยแล้วก็การรับมือทางน้ำให้กับประชาชนด้วยนะคะใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็อย่าลืมไปงานนี้นะคะปัตตานีเดคโคเรทนะคะปี 2500 569ค่ะก็จัดขึ้น11จนถึง19กรกฎาคมนะคะที่จังหวัดปัตตานีก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่ย่านเมืองเก่าค่ะนี่ก็เป็นช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันนะคะ
0: ขอบคุณทางภาคใต้ค่ะสีสันสวยงามนะคะน่าไปท่องเที่ยว11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะนี่ก็อีกหนึ่งภูมิภาคนะคะลงไปใต้เรียกว่าปัตตานีนี่สวยงามนะคะมีทั้งเรื่องของผ้าวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะขากลับก็เรียกว่าต้องซื้อของฝากกันเป็นลูกหยีกวนนะคะปลากุเลานะคะหรือว่าอาหารทะเลกะปินะคะหลายอย่างทีเดียวที่เป็นของฝากช่วยกันสนับสนุนนะคะถึงแม้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เดินทางไปเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อทางออนไลน์ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เราจะช่วยส่งไปให้พี่น้องทางจังหวัดภาคใต้นะคะโดยการซื้อสินค้าเหล่านี้ค่ะก็เป็นการส่งกำลังใจให้ได้ทุกทุกที่ด้วยกันนะคะวันนี้เท่าทันป้องกันภัยหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเราทั้ง4ภูมิภาคลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: ายในทุกประเทศนะคะเรียกว่ามีคาราวานต่างๆนานาเหล่านี้นะคะก็ถือว่าทำผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปต่างๆเวลาหมดแล้วค่ะกับช่วงประกอบของรายการข่าวแล้วเรื่องวันนี
1: ้
0: ดิฉันจิราพรมั่งคั่งคุณจันทิมาจันเต็มนะคะภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สวท.ขอนแก่นนางอัจฉริยะมังธานีและท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะหรือว่าผู้อำนวยการเขตนะ
1: คะ
0: นายสมบัติชัยรัตน์ค่ะพร้อมกับทีมงานสท.ขอนแก่นวันนี้ลาไปแล้วส่วนวันพรุ่งนี้นะคะเป็นคิวของสวท.
1: น้องบัวลำพู
0: ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.มาให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะประชุมคณะใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นทางนี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะประเทศไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากรับทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดและขอให้เชื่อมั่นมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มงวดตรวจคนลูกเรือมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารปิดช่องโหว่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด ส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงพร้อมเสนอมาเลเซียขยายตลาดนำเข้าเนื้อโคและเนื้อหมูจากไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากวานนี้ไทยและมาเลเซียได้บรรลุผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งคาดว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างหรือ SPS ในสินค้าสัตว์ระหว่างกันโดยให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งจาก

0: news.pre.co.th ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอสีเกาอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอปะนาวเรอำเภอยะริ่งอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสั่นพัด 62% ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอทลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศด้วยการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา 13:00 น.ของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ลาติจูด 18.0 องศาเหนือลองจิจูด 111.5 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ30นอตหรือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ16นอตหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึก

0: ความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบเจอกันกับยามเย็นของวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569อยู่เป็นเพื่อนกันกับเตย่าค่ะทักทายกันกับงานเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางโกไข่กับนายสนนะคะหยิบนำมาทักทายกันกับช่วงเริ่มแรกของรายการสวัสดีขอนแก่นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับการแนะนำงานเพลงค่ะทักทายกันแนะนำงานเพลงเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-726แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคะกับช่วงนี้ขอนแก่นฝนตกโปรยปรายนะคะแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างก็เล่าสู่กันฟังค่ะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-726กับวันนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องราวทีเดียวอยากนำมาเล่าสู่กันฟังหยิบเอาเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งโครงการนี้ในโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอเฟส2เนี่ยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ตั้งแต่ 8:30 นาทีไปจนถึง 16:30 นาทีณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทีเดียวกับช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันบ้างว่ากันด้วยเรื่องราวของความคิดถึงค่ะกับงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูณคิดฮอดทุกคนค่ะ

งานเพลงคิดทอดทุกคนของมนแคนแก่นคูนค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะมาถึงเรื่องราวโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2เริ่มแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบร่วมกันได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนและก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่โครงการในเฟสแรกได้ประสบความสำเร็จอย่างดีทีเดียวกับโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอในเฟสแรกค่ะมียอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาททีเดียวซึ่งสำหรับเฟส2นี้นะคะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ค่ะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งด้วยกันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569นะคะโดยเริ่มในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาพิเศษด้วยสินค้าคุณภาพในราคาคุ้มค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2ในวันพรุ่งนี้นะคะที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2569ในช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึงกันขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณแล้วกับงานเพลงที่แนะนำจากคุณผู้ฟังจากอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะลากันด้วยงานเพลงนี้ขายควายช่วยแม่วันนี้ลากันแล้วสวัสดีค่ะ

0: ำไมเงินถึงช่วยชีวิตแม่ไม่ได้ทำไม
1: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
4: ก็กินข้าวได้2มื้อบ่สั่งกระซื้อเสื้อได้โตนึง
3: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
4: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
3: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
4: ้
3: อ
4: ดีๆๆแหมมื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ฮอดแ
3: ฮ่ครับเกินร้อยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
5: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อ.ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
6: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
7: ์พ่อทำไมรถลอกควันดำแบบนี้ล่ะคะ
8: ฮะไหนดูสิ
9: เออจริงๆด้วย
8: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
7: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
8: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
10: แจ้งความทั้งที่ที่หูว่ามีแบงค์ปลอมในมือได้แบงค์ปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบงค์ปลอมห้ามเก็บห้ามเสีย เสียงเข้าไปซื้อของ

0: Christian World
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิประพันธ์ทิพย์และคุณอุศนีมัดและผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: สำหรับวันนี้ควบคุมรายการโดยนางสาวสริฮะเจดีราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สงขลาค่ะสำหรับช่วงแรกนี้พาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับผ้าไหมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: เล่าเรื่องท่ามกลางสายใยเล็กๆที่ถักทอประสานการเป็นผืนผ้าอันงดงามนั้นมิได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาช้านานและผู้ทรงปลุกชีวิตให้หมายไทยกลับมามีลมหายใจอีกครั้งคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระมารดาแห่งหมายไทยย้อนกลับไปเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าชาวบ้านจำนวนมากสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่ผลิตขึ้นใช้เองในครัวเรือนแม้จะเป็นผ้าผืนเล็กๆที่ดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงไว้ด้วยความประณีตงดงามสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าหากไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับซื้อผ้าทอจากราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างต่อเนื่องพระราชปณิธานดังกล่าวได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีพุทธศักราช2519ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของงานหัตถศิลป์ไทยโครงการศิลปาชีพมิได้เพียงช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทนับแสนครอบครัวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูลวดลายผ้าโบราณอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่ผ้ายกดอกหรือผ้าทอพื้นเมืองจากภูมิภาคต่างๆล้วนได้รับการสืบสานพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผืนผ้าในหมู่บ้านเล็กๆไหมไทยได้ก้าวสู่เวทีโลก ผ่านฉลองพระองค์อันงดงามในทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศพระองค์ทรงนำผ้าไหมพื้นถิ่นมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบและการตัดเย็บแบบสากลได้อย่างสง่างามจนได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำด้านแฟชั่นที่ทรงคุณค่าด้วยพระอัจฉริยภาพดังกล่าวทำให้ดีไซเนอร์และวงการแฟชั่นระดับโลกหันมาให้ความสนใจผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าหากแต่เป็นทูตทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าความงดงามความประณีตและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศเพื่อประสบกนิกรและศิลปะหัตถกรรมไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2555ถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาปัจจุบันเส้นไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมความภาคภูมิใจของชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งสายใยความรักความห่วงใยและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินและพระมารดาแห่งไหมไทยที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคน
2: พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงในการชุบชีวิตลมหายใจของไหมไทยที่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านทำให้ผ้าไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาติมาจบจนทุกวันนี้ค่ะ
3: และในช่วงนี้เราไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงในการให้ความรู้และความเมตตาแก่ราษฎรได้มีวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระองค์เองภาพแห่งพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานสิ่งของจำเป็นการทรงเยี่ยมผู้เจ็บป่วยหรือการทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรล้วนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประสบการณ์นิกรทุกหมู่เหล่าแม้ประชาชนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดแต่พระเมตตาของพระองค์ยอมแผ่ไปถึงอย่างทั่วถึงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับปวงประสบการณิกรชาวไทยพร้อมใจการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555พระราชสมัญญานี้มิได้เป็นเพียงถ้อยคำแห่งการเฉลิมพระเกียรติหากแต่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะทรงเป็นแม่ผู้อบอุ้มประชาชนแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูผู้พระราชทานปัญญาและโอกาสในการดำรงชีวิตพระองค์ทรงตระหนักว่าการช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่สุดคือการมอบความรู้และทักษะ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองจึงทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและราษฎรผู้ยากไร้ได้เรียนรู้วิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระองค์ทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่กำลังเลือนหายไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการจักสานการปักผ้าหรือศิลปะหัตถกรรมแขนงต่างๆให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถนี้ทำให้ชุมชนจำนวนมากมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปผลงานหัตถศิลป์ไทยหลายแขนงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกลายเป็นเอกลักษณ์อันสง่างามที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลกตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าความรักความเมตตาและการให้ความรู้คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมดังนั้นพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงคำยกย่องเชิดชูพระเกียรติหากแต่เป็นความจริงที่สลักลึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจนานาประการยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งและสง่างามตราบจนทุกวันนี้
2: และนี่คือพระเมตตาและความห่วงใยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้พระราชทานปัญญาและแสงสว่างแห่งชีวิตทำให้ราษฎรได้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังพระราชสมัญญาว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินค่ะ
3: ในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามการดำเนินงานและการสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงของคุณบุญชัยเลี้ยงพิรมภักดีปลัดอำเภอเบตงค่ะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีครับผมนายบุญชัยเลี้ยงพิรมภักดีปลัดอำเภอเจ้าพระนครปกครองชำนาญการสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเบตงสืบเนื่องตามที่ทุกท่านได้รับทราบนะว่าเมื่อเดือนตุลาคมปี2568นะครับพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้สร้างความโศกเศร้าให้แก่ประสงค์นิกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่ท่านรับทราบว่าพระองค์ได้ประกอบในเรื่องของพระราชกรณียกิจมากมายนะครับหลากหลายด้านหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการส่งเสริมอาชีพด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกภาคนะครับท่านก็เสด็จไปร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ในส่วนของที่ท่านได้สวรรคตไปนะครับได้ทำให้ในส่วนของประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับเสียใจไม่อยากทุกท่านท่านทราบข่าวไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตลอดเวลาที่องค์ท่านนะครับได้ทรงอยู่ได้ทำงานให้กับคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับก็ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทำคุณประโยชน์ประเทศไทยนะครับดังส่วนตัวของผมเองก็รู้สึกเสียใจการจากไปของพระองค์ท่านนะครับก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในส่วนของช่วงที่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบพระบรมศพพระองค์ท่านที่สำนักพระราชวังนะครับก็ได้เห็นปวงชนชาวไทยทั่วทุกจังหวัดนะครับได้มีการรวมพลังไปกราบแสดงความรำลึกต่อพระองค์ท่านในการสำนึกมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านได้เห็นหลากหลายประชาชนทุกช่วงอายุได้ไปกราบพระองค์ท่านแล้วก็ในส่วนของในพื้นที่เองนะครับโครงการของพระองค์ท่านที่ได้ ดำเนินการในพื้นที่ก็จะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างนาเนื่องจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านซาโฮนะครับซึ่งอยู่ชายแดนติดประเทศมาเลเซียนะครับในพื้นที่โครงการฟาร์มยงก็ตั้งมาหลายปีครับก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเบตงได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงปลาหรือในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการฟาร์มที่ได้เสริมสร้างความเป็นอยู่ให้กับสมาชิกในโครงการที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีหลายครัวเรือนนะครับทำให้ปัจจุบันนี้สมาชิกในโครงการก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีรายได้จากการประกอบอาชีพนอกเหนือจากนี้นะครับในพื้นที่ของเพื่อนตัวเองก็ได้เข้าไปเรียนรู้งานจากในโครงการเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนะครับชาวบ้านก็เข้าไปดูงานเพื่อมาต่อยอดนอกเหนือจากอาชีพหลักของตัวเองก็จะเห็นว่าในส่วนของโครงการคำว่าองค์ท่านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอไปตรงก็จะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างที่เป็นโครงการเด่นนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆจากในเรื่องของโครงการแม่บริประชาชนในอำเภอตรงก็จะรับทราบนะครับเพราะองค์ท่านก็เคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอตรงนะครับหลากหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ซึ่งอยู่ในหมู่ที่10ตำบลอัยเวงพระองค์ท่านก็ได้มาร่วมมาเยี่ยมราษฎรพร้อมกับเจ้าฟ้าหญิงนะครับซึ่งมา3ครั้งด้วยกันความดีใจให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์สิทธิ์ตลอดจนในอำเภอตรงก็ได้ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของวัดพุทธาธิวาสพระองค์ท่านก็ได้มีดำริเรื่องที่สำคัญคือเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นะครับช่วงปี2533พระองค์ท่านก็เสด็จมาหลายครั้งได้ช่วยให้การก่อสร้างในมหาธาตุเจดีย์สำเร็จลุล่วงซึ่งการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ก็จะเป็นศูนย์รวมในเรื่องของการประกอบกิจกรรมทางการศาสนาหรือจะเป็นในเรื่องของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จลงมาเบตงติดตามหลายครั้งในการเรื่องของการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จุดจุลเสร็จก็จะมีในเรื่องขององค์พระใหญ่ซึ่งอยู่ตรงหน้าถนนธนกิจก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านได้มาร่วมในการติดตามต่อจนลงเสด็จให้กำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาสร้างองค์พระใหญ่ให้เป็นพื้นที่สำคัญของในอำเภอเบตงนะครับนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของกิจกรรมเด่น3เรื่องที่ได้กล่าวไปนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆซึ่งทางชาวอำเภอตงหรือประสงค์นิกรอื่นที่ได้ประกอบอาชีพครับได้นำข้อดำริที่พระองค์ท่านได้เน้นย้ำทุกครั้งครับที่ได้มีการเสด็จหรือจะมีการพูดคุยในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องทรัพยากรป่าต้นน้ำซึ่งจะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้เห็นความสำคัญนะครับได้มีการเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอตงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของป่าต้นน้ำซึ่งมีความสำคัญนะครับว่าให้ทุกคนมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่กับชาวอำเภอเบตงตลอดไปอำเภอเบตงเองนะครับได้มีการขยายความเจริญเติบโตได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกภาคการเกษตรนะครับสิ่งหนึ่งที่กระทบก็คือเรื่องของป่าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะให้ความสำคัญได้มาเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หรือการบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือการดูแลป่าต้นน้ำตามแนวพระฤทธิ์ที่องค์ท่านได้ความสำคัญนะครับอีกเรื่องอื่นก็คือเรื่องของการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับว่าให้ประสบนิกรดำรงชีพด้วยอย่างความพอเพียงพออยู่พอกินนะครับตามแนวพระฤทธิ์ที่พระองค์ท่านได้มีการสืบสารได้มีการบอกกล่าวต่อจากทางในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็อีกเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผ้านะครับเรื่องผ้าผงเฮบงท่านให้ความสำคัญนะครับจากเดิมที่ท่านได้จัดตั้งในเรื่องของโครงการศูนย์ประชีพที่อยู่ในจังหวัดทางภาคกลางครับก็จะเห็นท่านลงไปพื้นที่ได้ให้ความสำคัญผ้าที่เกี่ยวกับพื้นถิ่นนะครับก็จะให้มีการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งในส่วนของอำเภอตรงก็จะมีในส่วนกลุ่ม ผ้าที่จะจัดตั้งขึ้นนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มก็จะมีการสืบสานต่อยอดจากแนวพระดำรินะครับในการนำความรู้เพื่อเป็นการจัดตั้งกลุ่มในเรื่องของการสร้างต่อเป็นแนวทางอาชีพสร้างรายได้ต่อไปนะครับก็พูดโดยสรุปภาพรวมนะครับว่าจากการที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเสด็จพระองค์เสด็จพระดำเนินในจังหวัดใดทั่วประเทศนะพระองค์ก็จะได้มีการน้อมนำในสิ่งดีให้แก่ประสบนิกรชาวไทยนะปฏิบัตินะการดำรงชีพหรือจะเป็นเรื่องของโครงการพระดำริที่ได้ดำเนินการต่อยอดสืบสานโครงการพระดำริที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการสร้างดำเนินการจัดตั้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นคุณประโยชน์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆนะครับเท้าประสบนิกรชาวไทยนะครับก็ต้องมีการน้อมนำยึดเหนี่ยวจะเป็นจิตใจนะครับถึงแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสรรคตไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในกองชาวไทยนะครับก็จะคงยึดมั่นสืบสานต่อยอดในสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการจัดสร้างหรือจัดตั้งในพื้นที่ต่างๆรวมถึงในอำเภอไปตรงครับและสิ่งสำคัญเราจะต้องเป็นคนดีนะครับคนดีของสังคมเพื่อให้บ้านเมืองเราเกิดความสงบสุขตามแนวพระดำริที่พระองค์ท่านได้มีมุ่งมั่นที่จะเห็นประเทศไทยมีความเป็นอยู่แล้วก็ความรักความสามัคคีกลมเกลียวนะครับท้ายสุดถึงแม้พระองค์ท่านจะเสด็จไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ขอตั้งมั่นยึดเหนี่ยวสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะครับรวมถึงในประเทศอำเภอพระตรงท้ายสุดในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่พระองค์ท่านนะครับในส่วนของอำเภอพระตรงเองนำโดยท่านนายอำเภอนะพระตรงครับท่านนายอิสมายาโกแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำบูรณาการกับทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะทำในส่วนของจัดเตรียมพิธีถวายต่อไม้จันทร์ให้สมพระเกียรติก็ขอบคุณในส่วนของทางสถานีที่ได้ให้กับผมได้เป็นส่วนหนึ่งได้มีการกล่าวแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านครับขอบคุณมากครับ
2: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานี

0: ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: วันนี้ดิฉันอุษณีหมัดและพร้อมด้วยคุณกนิกาจิรพันธ์ทิพย์พร้อมทีมงานสวทเบตงลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทระยองค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: าคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปรวมถึงผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
3: นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิราชนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าผู้บาดเจ็บเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดมุกดาหารเป็นพระภิกษุสงฆ์34รูปคฤหัสถ์5คนเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปขณะนี้มีผู้บาดเจ็บสีแดง4รายผู้ป่วยสีเหลือง10รายในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น23รายเป็นพระภิกษุ22รายและคฤหัสถ์1รายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสสุดาโคตรพัฒน์สวทมุกดาหารรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจากการตรวจสอบพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนเตรียมสอบเส้นเงิน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจึงขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมารายงานตนเองให้รับทราบในวันนี้โดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นด้วยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องตรวจตาการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่จะมารับจ้างส่วนการดำเนินการปปช.ก็ดำเนินการควบคู่กันไปอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุไฟดูดที่ภูวิลล่าชะอำพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าพักในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสามารถประสานไกล่เกลี่ยจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีโดยผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักเงินประกันและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลพร้อมมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมสั่งการให้สคบทำงานเชิงรุกเคียงข้างประชาชนและได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักภูวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศให้สำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

0: ำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิเออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
2: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
9: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
8: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ้ะ
9: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
8: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
9: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
8: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
9: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
10: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
11: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียม

0: ดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
4: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระในแวดวงของการเกษตรให้พี่น้องที่รับฟังรายการนะในช่วงเวลาแรงๆ 17:10 น.โดยประมาณครับเรื่อยไปจนถึง 18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 โดยดีเจแดงครับกิจชัยสงครามกับพ่อกันสุมือสุวันจันทร์หอดวันศุกร์พี่น้องหยุดวันเสาร์อาทิตย์จันทร์หอดศุกร์นะก็ขอบคุณนะพี่น้องที่ให้การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเอาไปสีดกกใหม่กกไหลสีดพักนั่งอ่างยาสีดมั่นสีดเข่าสีดอ้อยสีดยางพาราฉีดได้ทุกอย่างนะพี่น้องฉีดพืชได้ทุกชนิดเอาไปละลายน้ำฉีดแล้วพี่น้องนะผงดำกาแดงรับประกันความงามเอาไปฉีดแล้วบ่งามให้เกียบกอกแต่ขายของบ่ดีนี่ดีเจแดงบ่อยากขายเลยเพราะว่าอย่างขายยากสื่อไปแล้วก็สิจมให้อีกสาบแช่งกันอีกโอ้ตัวขายเป็นว่าเพราะฉะนั้นขายของดีเท่านั้นของดีมันก็ต้องเป็นของที่ผลิตจากสารตั้งต้นที่ดีผงดำกาแดงประกอบไปด้วยอย่างประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารร่องธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติทั้งนั้นพี่น้องและก็กรดอะมิโนจากธรรมชาติมี4ชนิดสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำเลือดและก็สารขี้เหล็กเอามาผสมกันกลายเป็นผงสีดำๆอยู่ในซองพี่น้องสั่งไปพี่น้องสีมากกว่า10พอข้างในอยู่10ซองเอาไปซองสีเขียวพี่น้องเอาไปละลายน้ำ1ซองเขียวหน่อยนั่นละลายน้ำได้10ลิตรฉีดพ่นใน1ไร่เพราะฉะนั้น1ซองมันก็สิฉีดพ่นได้10ไร่พุ่นสำหรับผู้ที่มีพื้นที่การเกษตรแปลงมันใหญ่ว่าก็สิฉีดได้10ไร่แต่คันปลูกม่อนปลูกม่อนจาก2งานเนี่ยรีซีดได้พุ่นแล้วเป็น20เทื่อพุ่นละเนาะพี่น้องเนาะฉีดอาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละเทื่องามอัศจรรย์เนาะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมนี่ละธาตุอาหาร NPK นี่ละเนาะแล้วก็มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีกัมมันทันเป็นสารที่พืชต้องการมีเกลือก็ให้ใส่เข้าไปได้ผงดำกาแดงเมือดนั่นละเนาะมีอาหารเสริมจากธรรมชาติมีอย่างแน่มีพวกโบรอนท่องแดงข้อลิ้นมีเหล็กมีแมงกานีสมีโมลิบดีนัมสังกัดสีนิกเกิลอันนี้มีให้ครบนะครับยังได้ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงผู้ใดสนใจก็เตรียมประกาศจดเบอร์โทรแล้วเดี๋ยวจิ้มดีเจแดงสิบอกเบอร์โทรกรดอะมิโนมีอย่างแน่กรดอะมิโนยังได้ผงดำกาแดงกรดอะมิโนที่ดีเจแดงใส่เข้าไป18ตัวพี่น้องคันไล่กันใหญ่แอแล้วกรดกูตามีกรดโปรลีนกรดซิเตอีนกรดไอโซลิซีนกรดแอสปาร์ติกใส่เข้าไปให้หมดคือเป็นอย่างคือใส่หลายครับแท้คือพืชเพิ่นต้องการน่ะพี่น้องเนาะขาดบ่ได้เด้ขาดแล้วมันสิมีปัญหาแต่ว่าเกินมากบ่มีปัญหาหรอกเนาะเอาใส่เข้าไปเพื่อเหลือเพื่อขาดเพราะพื้นดินบางแปลงเนี่ยพี่น้องเกษตรกรมันบ่ได้ตรวจน่ะว่าที่เจ้าของมันมีธาตุอาหารตัวนี้เพียงพอสําหรับพืชตัวนี้บ่มีธาตุอาหารครบบ่จังซี่เนาะเสอว่าบ่มีผู้ใดตรวจกันแล้วกันล่ะจริงๆแล้วเฮ็ดการเกษตรมันก็ต้องตรวจพื้นดินเจ้าของว่ามีธาตุอาหารครบตรวจบ่ขาดตัวใดก็สิเสริมตัวนั้นได้เนาะยิ่งเรื่องการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ต้องตรวจคือกันตรวจว่ามันมีไนโตรเจนโพแทสเซียมประหลายปานใดมันต้องใส่อีกเท่าใดจังซี่แต่ว่าเพื่อเหลือเพื่อขายดีเจแดงก็ใส่เข้าไปนั่นอยู่ในผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนี่ละ1ซองราคาจักบาท1ซองราคา369บาทแต่ว่าลดให้ลด 20% เหลือซองละ295บาท1ซอง295บาทพี่น้องสั่งซองเดียวส่งซองเดียวสั่ง2ส่ง2สั่ง3ส่ง3นี่ละเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางผมมีค่าคนส่งดอกเนาะสั่งมาซองนึงดีเจแดงก็ส่งไปค่าส่งซองนึงก็สิ4กว่าบาทอีว่า50บาทไปกลมๆเนาะ1ซอง295บาทส่งผ่านเฮือนซะซั่นพี่น้องรับโทรศัพท์กันแล้วกันบ่ได้สั่งห้ามสั่งเล่นเด้ได้เงินค่าส่งเพราะว่าส่งไปแล้วสมมุติค่าส่งไปฮอดพี่น้อง50บาทพี่น้องบ่รับสายโทรศัพท์จ่อยแล่นนี้บ่ได้สั่งบ่เอาดอกว่าเย็นใจที่หลังว่าบ่เอาอันผู้ไปส่งเพิ่นก็สิส่งกลับขึ้นมาหาดีเจแดงเจแดงต้องเสียค่าส่งกับขึ้นอย่างนี้เป็นว่าโอ้ยเสียเงินลอยหนึ่งพี่ๆจ่อยสิเนาะพอเราสร้างอีหลีอีหลอเด้อผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเอาไปฉีดเข่าพี่น้องมั่นก็ฉีดได้อ้อยก็ฉีดได้ฉีดได้พืชทุกชนิดน่ะเนาะเพื่อสิบใบต้องสงสัยฉีดพืชได้ทุกชนิดผสมน้ำ20ลิตรซ่องเขียวหน่อยผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นช่วงช่วงเช้าช่วงที่แดดบ่ออกหรือว่าสิฉีดพ่นช่วงแรงๆช่วงที่แดดหมดจะฉีดตอนตากแดดตอนแดดออกแล้วพอปากใบเพิ่นติดๆ กระเทียนแห่งประสิทธิภาพบดีปันใดกันสิว่าจมกันอีกบดีดอกบดว่าการันตีโดยการสื่อซ้ำเพราะว่ามีเกษตรกรหลายคนนะครับฟังองค์นำกายแดงของดีเจแดงสั่งซ้ำสองเตือสามเตือไปแต่ขอบคุณในหลายที่เสื่อมันได้ประสิทธิภาพเนี่ยบางล่าสุดนี่กะพี่น้องโทรมาสั่งสื่อนะครับว่าเสียเอาไปสีดม่อนเป็นปลูกม่อนเลี้ยงเลี้ยงเพิงปลูกม่อนปลูกม่อนเลี้ยงเลี้ยงม่อนนะครับกับบริษัทเอียงอ่ะจุนไม้ไทยมาสั่นเอาไปฉีดเนาะร่องเมืองแล้วงามกันเลยสร้างต่อกับขอบคุณหลายๆนะม่อนเขียวงามอัศจรรย์มาสั่นเนาะผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดง1ซอง295บาทเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์064978982 064978982คำจบประทานกันในช่วงหน้าเดี๋ยวแจ้งเชิญหนึ่งกันละกันเมื่อนี้เอาเรื่องยังมาคุยกับพี่น้องพูดอะไรอยากรวยยกมือขึ้นพี่น้อง สั่งถามเป็นทัวร์เนาะพูดบ่อยากรวยอยากรวยบ่สุขก็นั่นล่ะเนาะขันอยากรวยก็ให้อดพี่น้องอดออมอะไรอย่าใส่แต่บ่ใส่มันรวยบ่สุขก็นั่นล่ะหาเงินมาได้ก็อยู่ทุกๆอย่างไปก่อนหาเก็บปัตตานีกลางหอวัดกินไปก่อนหาปุ๋ยปูหาปูหาปลากินไปจะซื้อกินจะสั่งซื้อกินนั่นแหละไอ้หาอยู่หากินคือคนเนี่ยครับในอดีตเนี่ย ขออภัยครับในอดีตเฮาสิมีพฤติกรรมของคนบุเฒ่าโบราณเก่าเนี่ยก็คือหาอยู่หากินได้พี่น้องพอผ่านมาเป็นร้อยปีไปก็เริ่มชิค้านย่างหาอยู่หากินก็เลยปะกันเห็ดอยู่เห็ดกินจากหาอยู่หากินสมัยก่อนบ่ต้องเห็ดหยังจังแน่หรอกอยากกินย่างกับย่างกับปลาเขาโคกับปลาได้อยู่ได้กินอยู่แล้วนะแต่ปัจจุบันนี่กับกลายเป็นพัฒนาขึ้นมาเป็นเห็ดยูเห็ดกินเห็ดยูเห็ดกินเสร็จแล้วพัฒนาขึ้นมาอีกบัตรที่เนี่ยมาเข้าสู่ยุคซื้อยูซื้อกินบัตรที่เนี่ยมองนี่แล้วมองเห็ดคนทุกข์ยากต่างมองอุกอั้งเอาลำบากลำบนก็แลนหาเงินแลนน้ำเงินอยากได้เงินหลายๆเพื่อสิมาซื้อยูซื้อกินมันก็เลยเห็ดให้การเกษตรแบบพึ่งตนเองในอดีตมันลมหายตายจากไปคนบ่ค่อยปลูกอยู่ปลูกกินแล้วคนบ่ค่อยเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วบางทีก็ซื้อกินบางทีเคี้ยวซื้อกินตำบักคุ้งก็บ่เป็นกันแล้วก็ซื้อตำบักคุ้งโคกไปเอาไปซื้อห้างเพิ่นถึงว่าตำบักคุ้งว่าส่วนสิริกินดิ้นตายก่อนเหมือนว่าผู้ทั้งคนไปซื้อเอาแล้วมันสบายน่ะซื้อตำบักคุ้งมาโคกหนึ่งโคกหนึ่งกินมาบวชดอกสองคนเหมือนว่าโคกหนึ่งจักบาทละสมมติดีกี่แดงบ่เคยซื้อตำบักคุ้งเลยพี่น้องเบาก็เบาอยากกินตำบักคุ้งนี่จังแต่ตำกินเนาะบักคุ้งก็ไปซื้อเขาเนี่ยล่ะดีเจแดงปลูกบักคุ้งบ่ได้กินแล้วตอนเนี่ยเป็นยังคือปลูกบักคุ้งบ่ได้กินอยู่บ้านดีเจแดงต้นไม้มันหลายผลมันงำบักคุ้งเหมือนเลยบักคุ้งเลยบ่ออกเงยให้มีอยู่ขางหัวมีอยู่ต้นหนึ่งของกระเจ้าขางเพื่อนเอากระเจ้ากับพ่อได้ขอเขาขอมาตำกินเนี่ยล่ะแต่พ่อก็ปลูกพริกไปอยู่กับพ่อได้กินอยู่มีบักพริกเนี่ยมาแดกจะขอกับมีผงสลดปูดปลานี่เอามาตำกินเองแอบคือเก่าเรากับประหยัดเงินไปอีก30บาทคนบางคนโอ้ดาบ30บาทมันเสียแต่ถูกยากปากมองปานนี้ซ้ําสิกินมันสิถูกอยู่บ่ว่าคนบางคนบาดีเจแดงเคยพาพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดสมุดบัญชีโคเลื่อนเด้อให้จดสุยางเลยที่ซื้อตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนฮอดยามมื้อแลงนี่ครับจดสุยางสุแนวเลยแต่ของซื้ออีหยังเนี่ยจดเสร็จแล้วก็มานั่งแชร์ล่ะบัดนี้ว่าซื้ออีหยังเท่าไหร่เนี่ยซื้อบึกพริกจักบาทในรอบ1เดือนเนี่ยซื้อบึกเคี้ยวจักบาทซื้อบักเน่าจักบาทซื้อบักคุ้งจักบาทซื้อปลาแดกบองทั้งจักบาทเขียนมาให้เบิ่งแล้วก็เอามาโฮมกันแต่ละเดือนว่าไอ้ตัวเลขลาดฟาดอยู่ซื้ออยู่ซื้อกินกันครั้งนี้แล้วคนเดือนเดือนนึงเหมือนว่ามันหน่อยเงินมาทันทีวันนี้เจแดนก็เลยอยากส่วนพี่น้องว่าเฮ้าย้อนกลับสู่อดีตดีบ่คือไปเฮ็ดเวียดหาเงินหาข้ามนี่ละแต่ว่าญาติถิ่นก็อันปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยข้างเฮือนเจ้าของผมเชื่อว่าทุกหลังน่ะมีที่ว่างเบิดนั่นแหละเนาะของจำเป็นย่าให้ขาดพริกปลูกพริกซะปลูกบักเขียซะปลูกบักเขียซะปลูกตะบักพูจะต้นหนึ่งปลูกซึ่งที่จะของพ่อได้ยิบได้บายได้นี่ล่ะฆ่าแต่ไข่ใบบักกูดย่าให้มันขาดเอียงที่มันกินได้มันเป็นของกินจะขอกับปลูกไว้ซะอ้อมขางห้องขางหัวไปมันซอยประหยัดได้คิดยังบ่ออกกับพ่อได้ยิบได้บายเด้บ้านดีเจแดงโยนเต้บ้านไอ้เนี่ยลืมซื้อหอดบ้านจะของบ้านโคกฟันโป่งตำบลบ้านเป็ดพื้นที่ประมาณ2งานที่จะได้กับปลูกกอไผ่พุ่นน่ะปลูกไผ่ใส่3กอ ก็มีไผ่สร้างบนกอหนึ่งไผ่บงหวานเพชรดำเพิงอีก2กอแล้วก็นี่ของอยู่ของกินอือคือจังซี่หลายคักอัศจรรย์อยู่บ้านดิเจแดงปลูกอือคือพืชตระกูลหัวเนี่ยครับปลูกไว้มันบ่ได้ปลูกหนูเอ๊ะมันหอดย่ำแรงมันก็ตายหอดย่ำฝนมันก็เกิดก็พอได้ยิบได้บายได้จับไปกินเนี่ยอยากกินอือคือที่อร่อยที่สุดต้องกินกับซุปหน่อไม้พี่น้องซุปหน่อไม้ต้องหักอือคือมากินก็เข้ากันอัศจรรย์อือคือบางหมู่บ้านดับแนวแล้วดิเจแดงไปเฝ้าสู้ไปอ่อนฟังแต่ย้อนบอกอู้เอาแมวมาฝากแม่ในเตียงลูกหลานมาสั่นโอ้ยภาษาแนวอือคือพูดไปหายเล่าแล้วเอาไปปลูกหอบบ่ได้เกิดจ้อยแต่ยังมันขึ้นบ่ได้เกิดอือคืออีแม่ที่สิได้เกิดได้โคตรมาขอบมันดับแนวแล้วผู้ใดเห็นผู้ใดก็สะออนอย่างได้อือคือแต่ว่าทางโคราชนี่หลายอือคืออยู่บ้านแม่เฒ่ากับพือนี่แหละพี่น้องกันปากการเพิ่นกับพือแซ่บกินกับซุปหน่อไม้นี่แซ่บครับคิดจะพ้นก็ได้หรอกว่าแต่ว่ามันเข้ากันสุดกับสุดไม่เห็นบอกพืชตระกูลหัวทั้งเมื่อนี่มีปลูกไว้เอฟไว้ต่อกระเจียวกับไฮมันนี่ทุกเมื่อนี่หาแนวบริญญากับเปิดเฟซบุ๊กเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปกับสิพ่อดอกกระเจียวดอกกระเจียวพันเพชรน้ำผึ้งเหมือนว่าถ้าคิดยังบอกกับสิมีจะพันพันเพชรน้ำผึ้งเหมือนเด้ดอกกระเจียวนี่กับปลูกไว้หอดย่าเพื่อกระสิเกิดนะครับคอยเข้าได้มีพื้นที่แล้วเขาก็ฝังลงไปตระกูลมั่นทั้งหมดดิเจแดงกับปู่ครับเลื่อยขึ้นน้ำกบกระเดาไปนะพ่อหอนย่ำอยากกินเสียมไปกูดหัวมากินนะจ๊ะของพวกนี้มันบ่ได้ปลูกเนี่ยนี่ทีเดียวมันแค่เอาบักจกหรือเอาเสียมไงขีดินขึ้นมาแล้วเอาว่างไปเอากินหยาบมันก็จบแล้วไหมไข่ก็คือกันแหละครับเอาบักจกซัดทีนึงง่ายๆขีดินขึ้นมาครับหัวตะไคร่เสียมลงไปเอาบักจกออกกินหยาบมันก็จบหรอกนั่นว่าเป็นหน้าที่เป็นสิง่ามกับเกินสิเกิดที่ยังกระเลื่องเกินไปเอากับพ่อได้ยีกินฆ่าตะไคร่ไปบักบูดให้มันกบนี่คือบ่ละเลยเพราะว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายขั้วเลือดที่เกิดจากการซื้ออยู่ซื้อกินมันหลายคักมันหลายพวกท่านผู้ใดอยากครัวหลายท่านใดลองจดเบิ่งเดือนนึงมันเหมือนเงินจักบาทคือคันอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าของนี่ก็คือต้องเริ่มใส่ใจเรื่องรายจ่ายเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะเห็นคุณค่าของเงิน5บาท10บาทนี่ล่ะเพราะว่าผู้ลงทุนก็แลนเอ็ดเวียกไปรับจ้างระบายส่วนสิได้เงินมากแล้วก็เฮาก็ไปใส่ซื้ออยู่ซื้อกินนี่ล่ะปลาถาห้าปลาถาผลิตอยู่ผลิตกินเองได้ได้พื้นฐานนะกระบอกมันว่าให้เลี้ยงปลากินดอกบ่ถึงการว่าต้องไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วมาขากินดอกแต่ว่าอันใดที่พ่อสิผลิตเองได้เอาเป็นพืชซะตัดนี่ขนาดว่าบ่สะดวกถ้าก็เล่นพืชซะอย่างที่มันพ่อสิปลูกอยู่ข้างเพื่อนได้ปลูกรอบพี่น้องหามาปลูกมีกระดานจักอันบ่อยู่ข้างเพื่อนเอากระดานมาแขวนไว้อยากกินหยังก็เขียนหน้าที่ก็ตื่นเช้าไปก็เป็นแลนหามาปลูกโอ้ขันได้กินมันล่ำทุ่นกับตำบลฮงก็สีแซบเนาะอย่างเสียล่ำทุ่นเนี่ยก็เป็นสร้างหาเอามาปลูกไว้เองหอนย่ำกินตำบลฮงมันก็สีได้ปาดล่ำทุ่นมากินกับตำบลฮงอย่างเสียมีเจดแดงกับมีแต่ต้นล่ำทุ่นเห็นเบาๆอย่างคือมากกับมีเหมือดโอ้ยขี่รถไปเบิ่งบัตรเจดแดงกันนะมีอีหลีอยู่บ่มีเหมือดพี่น้องเนาะแต่ก็ปลูกไว้ก็ไม่ได้ยากเอาก็แค่เนี้ยๆไปขางหัวเดี๋ยวเพิ่นก็เกิดเองบางทีเพิ่นก็จะเริ่มเติบโตแต่ละมันจะเข้าออกลงดินการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันก็เกิดมาจากการเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละพี่น้องเนาะพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดเบี้ยเนี่ยมันบ่แม่นอาชีพที่สบายเด้อาชีพที่ยากลําบากส่วนสิได้เงินแต่ละบาทแต่ว่าเฮาถ้าเฮาเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินมันก็สิซอยให้แก้ปัญหาได้เนาะที่เฮาลําบากก่อนเนี่ยมันบ่ได้เกิดจากโชคชะตาเด้ผู้ลงคนบอกโอ้ชีวิตฉันมันย้อนโชคชะตานี่ล่ะวาสนาภาพเป็นนี่ล่ะมันก็ได้ลําบากมันก็ได้ทุกข์ยากยากแต่อีหลีแล้วมันบ่แม่นเด้ครับมันเป็นโซกตาได้ดีเจแดงเสือลงโซกตากันแล้วกันมันก็บอกว่ามันลำเอียง โลกนี่บ่ยุติธรรมลำเอียงผู้นั้นไปหาเงินมอนก็ยังไปหาใครก็หาได้ที่มันก็เจ้าหาเงินเก่งรวยบัดว่าบัดชั้นไปหาแล้วบ่ค่อยได้ลำเอียงบัดว่าจริงๆมันบ่แม่นมันเป็นย้อนหยังจริงๆเนาะมันเป็นย้อนแต่ของขี้ข้านเนี่ยบ่ได้ว่าได้เด้แต่ว่าอีหลีล่ะชีวิตมันลำบากเกิดจากเจ้าของบ่มั่นนั่นล่ะผู้เขาสบายย้อนพระเจ้ามั่นเห็นไหมผู้ใดมั่นเนี่ยสบายรอดสบายเรื่องการเงินการค้ำบ่ได้อุกอั้งเอาเรื่องสมองเรื่องจิตมันลำบากร่างกายนะผู้มั่นนะเหตุเรียกเบิดเบื่อจะเศร้าหดแรงแต่เขาเจ้านี่สิสุขภาพจิตดีเพราะเขาเจ้าบ่ได้มานั่งอุกอั้งเอาเรื่องเงินเรื่องค้ำตื่นแต่เดือกตีหาออกไปเหตุเรียกลงทงลงทาก้อนกระตาหรือเสียบถือบกยกไปขุดนั่นขุดนี่ก็พอได้แรงขุดนั่นขุดนี่ก็พอได้กินอันเที่ยงจังซะมีเราหมดก็ไม่ซับมากินพระเจ้ากะอยู่สุขสบายอย่างพระเจ้าว่าได้ขี่ข้านผู้ลำบากเลยคือผู้ขี่ข้านนั่นแหละอะไรก็ตื่นมากกันตื่นซื่อๆเนี่ยไม่รู้จักที่นั่นนะไม่รู้จักเตียงแล้วว่าจบชีวิตฉันลำบากหมดว่ะตื่นขึ้นมากับไถโทรศัพท์หล่นแล้ว ว่าสั่งกับตื้อคุณเมียเยอะแต่บลุกก็เสียเนาะอีกจะหน่อยเนี่ยนะนอนต่อเสยมันเป็นเรื่องของนิสัยเนี่ยรวยกับทุกข์เนี่ยมันเป็นความสามารถเนี่ยพี่น้องผู้ห่างผู้มีมันว่าผู้นั้นฉลาดเรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยเมียนมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยคนซื่อๆผู้ห่างผู้มีก็ขึ้นนิสัยแบบนึงผู้ลำบากผู้ยากปากหมอกับนิสัยอีกแบบนึงนั่นล่ะพี่น้องคิดว่าเวลามันสิดังถาคนบ่ล่ะตื่นมาแต่ละมือเวลามันก็หมุนไปมันก็ผ่านไปทีละมือทีละเว้นมันบ่ได้มันถามาคล้องได้แต่ถ่ายเพราะไงนั้นเราขยันก่อนบ่ได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปสู่มือสู่เว้นนั่นล่ะเอาเวลามันเดินไปเรื่อยๆมันบ่ได้สนใจเด้ว่าเฮาสิมีเหตุผลจังเดี๋ยวๆๆท่านเจ็บขาอยู่ท่าย่างไม่นั่นอันนี้อยู่ถ่ายจะข้าวมันบ่ถ่ายเด้โชคชะตาโอกาสวาสนาเงินทองทุกอย่างมันก็ค่อยๆเคลื่อนไปทีละชั่วโมงทีชั่วโมงล่ะทุกคนมีปัญหาเหมือนปัญหาโลกแตกปัญหาลอยแตกทุกคนก็สิยกแต่ปัญหามาอ้างล่ะเพื่อยังยกมาอ้างเพื่อสิให้มันดูดีว่าสาเหตุที่ฉันลำบากสาเหตุที่ผมลำบากสาเหตุที่พ่อลุงลำบากเลยย้อนว่าจังสี่ละเกิดมามันบ่มีไห่บ่มีหน้าคือเขามันเป็นจังสั่นจังสี่ย้อนอีแม่มึงนั่นล่ะบ้าพี่บ่อยากให้ไปเฮ็ดหยังพอมื้อนี้ว่าตื่นแล้วก็นอนต่อตอนเดียวเพราะนั้นขันมันน่ะบ่ได้ลำบากชีวิตคนเฮาขันนี้แกงถามว่าพี่น้องเคยสงสัยบ่ว่าเป็นอย่างหลายคนที่ในหมู่บ้านเฮาจังซี่ล่ะหรือว่าเฮาเห็นกันอยู่นี่คนในหมู่บ้านน้ํากันนี่บักเคบักขาเนี่ยว่าจังซี่เออพุ่นน่ะบ่ขี้ได้เพิ่นนั่นมันว่าเด้ขี้ได้ก็ค่อยดอกขี้ได้ก็ทั้งเฮาเงาเฮานี่ดีก็เขาอยู่ดอกแต่ว่าผ่านไป8ปี9ปี10ปีที่ล่ะมันคือส่งเป็นไล่ต่างผู้นี่มันคือมีรถมีเฮียนเนาะคือรวยขึ้นรวยขึ้นเนาะบ่แม่นมันส่งดีแต่เพิ่นนี่มันว่าไปอีกเด้แต่ว่าบ่แม่นเด้บ่แม่นเรื่องโชคเลยเด้มันบ่แม่นเรื่องโชคแต่ว่าสาเหตุที่หลายคนประสบความสําเร็จทางมีสร้างฐานะขึ้นมาได้ก็คือโง่มากกว่าเก่าน่ะพี่น้องเขาบ่ได้ขี้คาดเขาบ่ได้ขี้คาดเด้คนห่างคนนี้ก็คือมันไปหาล่ะสร้างเหตุเพิ่นบอกผู้เจ้าบอกว่าไปสร้างเหตุปัจจัยนะเขาไปสร้างเหตุปัจจัยสร้างเหตุมันเกิดมันก็เกิดผลลัพธ์ทนตัวเอาบอกจงไปขุดสร้างมึงที่ไหนก็ได้สร้างจะเห็นแล้วขุดไปเรื่อยๆแล้วกันเมื่อยกับเศร้าขุดอีกเมื่อยกับเศร้าขุดอีกจากสามสี่เมื่อยกับสี่แล้วตัวสร้างขุดสร้างหาน้ำบอกขุดหาเมื่อยมันก็ได้สร้างจะเห็นนะคือการสร้างเหตุนะพี่น้องเพราะฉะนั้นกันอยากแล้วหนีก็ไปสร้างเหตุตัวเหตุแห่งการหมดหนี้อ่ะผมเชื่อว่าทุกคนหูได้วิธีหมดหนี้แต่เขาไม่ค่อยได้สร้างกันเพราะว่าเขาฆ่าคืดหลายคืดนั่นคืดนี่โอ้อันสิแปลนน้ำเงินมือละสามชิ้นละมันไม่แล้วนี่หรอกมันบริกรรมเงินแสนเขาดอกอันเหตุเพราะสนิทหรือเปล่ามีเกษตรกรหลายคนที่ประสบความสำเร็จจากการหาเงินจากสามชิ้นละนี่หรอล่องหาเงินสุ่มมือให้ได้มือละหาลอยแล้วบางทีละป้าหาลอยสิไปหาใส่หรือเปล่ามันมีคนหาเก่งอยู่เด้แล้วก็หาบ่ยากครับเดี๋ยวคุณลองคนผมจะบอกว่าโอ้หาง่ายแค่ยังหาเงินมือละหาร้อยเกษตรกรที่เฮ็ดเป็นน่ะเพิ่นไปปลูกไผ่ไว้ 2-3 กอพ่อเพิ่นไปปลูกผักนั่งอ่างหญ้าไว้ย่างละนิดละหน่อย ขออภัยครับปลูกบ่มีไว้ต้นนึงปลูกบ่วงไว้ 2-3 ต้นปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างเพิ่นก็เลี้ยงอีปูน้ําเลี้ยงบักคอยน้ํามีสาปลาด้วยนึงกับปล่อยปลาตะเพียนลงไปปล่อยปลานั่นปลานี่ไปก็จะยิบจับอันนั้นแหละครับแต่ละมือแต่ละเว้นมากขั้วปรุงนะครับใส่ถุงขี่มอไซค์เขาไปในหมู่บ้านนี่ผักผมไปขาย3ถุงนี่ผักกระแยงไปขาย2ถุงนี่ผักติ่วไปขาย3ถุงนี่หัวปีไป3หัวปีนี่ส้มผักเสียนไปอีก3ถุงนี่ปลาแห้งไปอีกถุงนึงนี่บักคอยเจอรี่ไปอีก3ถุงวายขายเหมือนเกี่ยงตับกับเพราะว่าคนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมันบ่มีซุมื้อเนี่ยแต่คันพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งตื่นมากก็เฮ็ดซุมื้อนี่ล่ะเฮ็ดเล็กน้อยล่ะแล้วก็เก็บมาใส่ถุงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าบ้านไปเลยมาแล้วมาแล้วผู้ใดอยากกินหยังก็มาเบิ่งเอาเด้อเห็นบ่ประสานเงินหาหน่อยมาตัดสิมันเพียงสิบ่ได้ขายปลาตะเพียนคั่นสมไปขายอย่าขายปลาตะเพียนสดมันได้หน่อยเอามาคั่วดีๆก่อนเฮ็ดสมปลาตะเพียนก็ไปขายในหมู่บ้านได้พักหยังมากปุ๊บกันอยากได้ก็ไล่หลายก็ลวกก่อนบ่ล่ะเอาไปเพราะว่าคนซื้อไปกับขี้ข้านลวกเขาถึงว่าซื้อมาแล้วก็ลวกให้ข้าเจ้าแน่มาพักเสียนกับขั้นส่งให้ข้าเจ้าแน่เป็นการแปลรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขอไปพี่น้องหลายๆนะออกไปก็ไอไป เขาก็สามารถหาได้เสริมอาชีพเสริมได้สุคนที่ดีจะแดงไปพอเนี่ยไปพบไปดูว่าเนี่ยกลายเป็นไร่ได้หลักเนี่ยถ้าเจ้าขยันนะครับจากเล็กๆน้อยๆนะพื้นที่ไม่ได้ใส่พื้นที่หลายเขาก็เลี้ยงเล็กๆน้อยไปเห็ดนั่นเห็ดนี่ย่างละนิดละน้อยไปปลูกผักขั้นจองจังหนาหน่อยนึงเลี้ยงมาไข่ผับแน่เห็ดมันสูงแนวนี่ละอันใดเพราะว่าเห็ดเราได้เงินก็เห็ดแต่สุดท้ายสบายทางมันคือเป็นพ่อค้าให้เป็นแม่ค้าให้เป็นช่วงแรกมันสิอยากอายคนอยากอายจะเห็นได้เปลือยว่าเคยขายของเนี่ยนาซาเลยเนี่ยเพราะว่าดีเจแดงก็เป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตตอนม่านปีไหนปี40นี่มั้งเนาะมาล่องขายของมึงก็ได้ไปเซาคอนโดอยู่หลังมหาลัยขอนแก่นเปิดเป็นร้านเทปขายม้วนเทปขายแผ่นซีดีแต่เราก็เรียกว่ามันได้หน่อยขายน้ำปั่นกันนะว่าก็เห็ดน้ำปั่นขายแหละผู้ชายหน้าตาดีๆนี่แหละยืนขายน้ำปั่นเต๋อของโกตะคออีกขายน้ำปั่นนักศึกษาก็มาซื้อเอาน้ำปั่นขายแก้วเท่าไหร่ครับถุงละ20แก้วละ20เอาโอวัลตินปั่นค่ะว่าดีเจแดงนวลเลยแล้วเอาน้ำแข็งใส่บุลิเน็ตเครื่องปั่นปั๊บเรียบร้อยเทโอวัลตินลงไปเทน้ำสดเนี่ยน้ำข้นหวานลงไปใส่น้ำตาลตื้นลงไปอีกความเป็นละปั้นแหละบัตรที่เนี่ยว้าเนี่ยตุ้ยสีดำบอมากวะหรอเที่ออกมาใส่ถุงไงนักศึกษา20 บาทนักศึกษาเหลียวเบิ้งได้ใจเป็นขึ้นอีกคิดว่าโอ้วันตีนปั้นอีหยังมาเป็นจังสี่เลยตอนนี้จะแดงปั้นมาเป็นบัวรั่วมันเป็นอย่างคือมันเป็นกระแสบครับแค่โอ้วันตีนปั้นหนึ่งส่วนสีหูว่าเขาให้ช่องกันไม่โอ้วันตีนแต่พูดแล้วครับเราไปเบิ้งร้านน้ำปั้นร้านอื่นพูดแล้วคีบอสไซอยู่เบิ้งร้านอื่นไปสังเกตไปซ้อมเบิ้งประกาศถามเขาเขาเจาะกับเห็ดน้ำปั้นกับเบิ่งๆโอ้ยเขาเจาะช่งก้อนตัวเนี่ยแต่กลับมาเห็ดแซ่บปัตตาที่เนี่ยเห็นปะก็ลองเพ็ดลองถือไปมีผู้ใดเห็ดยังเป็นออกเป็นออกสำคัญคือการโล่งมือเห็ดเนาะยักขี่ข้ามนะก้อนขี่ข้ามนะเอาบนบอกเอาความขี้เกียจเนี่ยมันคือปีศาจได้เป็นแบบมันคือปีศาจเป็นแบบปีศาจตีบ้าค่อยหลอกค่อยหลอนคนนี่แหละว่าต้องไปถามหาดับว่ามันเกิดจากอย่างจริงๆแล้วมันปีศาจฉีกขาดเนี่ยละอย่าไปโทษอีพ่อกับอีเมียอย่าไปโทษพี่โทษน้องอย่าไปโทษผัวโทษเมียโทษลูกโทษเต่าว่าแมนเนี่ยว่าแมนย้อนว่าโอ้ชีวิตเป็นเจ้าสิ่งย้อนคบมูซัวนี่แหละปันว่าสังคมมันบริสุทธิธรรมปันว่าผู้หลังคนคือมาโทษเจ้าของเนี่ยที่โทษแต่ผู้อื่นนั่นแหละไอ้ผู้ใดดอกมันสิบนางแบบมองดูตนนะว่าเจ้าของเนี่ยแต่ของเลือกที่จะขี้ขาดเองก็มาขันคิดสิลูกขึ้นสูงมันก็ว่ามันก็ไม่ได้สายกันไปผู้ใดดังฟังดีเจแดงตอนนี้ลูกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าของกันนะสร้างเหตุปัจจัยตามดีเจแดงมากันนะก็เป็นสร้างเหตุปัจจัยแหละพี่น้องก็ลงมือเหตุแล้วลงมือทำเนี่ยแหละพี่น้องงมสาวๆเนี่ยแหละลงมือทำเท่าที่รู้แล้วจะรู้วิธีทำเนี่ยแหละไอ้โทษเจ้าของว่ามันชีวิตมันเป็นจะเสียไม่มีหนีมีสินมันห่างกว่ามีมันอยู่ลำบากเนี่ยเจ้าของมันลูกไปเหตุเองกันแน่หรอมิจะจมมิจะขาคอยวาสนาเนาะบ่มีอีหยังนะครับบ่มีอีหยังที่สิเฮาสิได้ยึดได้จับได้บายอีหยังที่เฮาอยากได้ด้วยการนอนขี้เกียจเนี่ยกันขี้ขันจ้างกับอะไรยังตักแนวพี่น้องมีโทรศัพท์ใหม่ก็บ่ได้เด้เพราะว่าเฮาขี้ขามเพราะฉะนั้นก็มันซะเนี่ยคือการสร้างเหตุปัจจัยไปมันซะขยันแน่น่ะขยันถึงก็เก่าบ่ต้องเอาหลายแหละพี่น้องหนังสือหลายเล่มที่ดีเจแดงไปอ่านมาเพิ่นบอกเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยการทำงานให้เพิ่มขึ้นต่อ1วันแค่1ชั่วโมงซื่อๆเก็บเรียกหลายถึง1ชั่วโมงพอสมมุติเคยตื่น 6:00 น. ก็เปลี่ยนตื่น 5:00 น. สามารถกระสิได้เรียกเพิ่มมาอีกชั่วโมงนึงอันนี้ได้เรียกหลายอีหลีผู้ใดเคยตื่นสวยร้องตื่นเศร้าร้องมองได้เรียกหลายดีเจแดงตื่นขึ้นมาได้กับผมกับเขาบ้างมันโตให้ลูกเต่ากินเยอะได้ห่อเขาไอ้เนี่ยไปเห็นเรียกอยู่โรงพยาบาลอยู่ขันตื่นเศร้าเนี่ยบ่ได้ตื่นสวยกับบ่ได้หยังเห็นบ่เพราะฉะนั้นตื่นเศร้ากับบ่จักน้อยนึงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการทำงานให้หนักขึ้น1ชั่วโมงเห็ดเรียกตะเลิกเลือกคำอีกสักชั่วโมงนึงก็แห่งดีครับมันก็สิเป็นการสร้างเหตุปัจจัยก็บ่แม่นมาไปขอพรเด้ไปหาขอพรน้ำวัดไปกราบหลวงพ่อท่านใจให้เพิ่นเนรมิตสุขภูไข่บ่ได้เด้พุทธเจ้าสอนไว้เพิ่นบอกว่าเพิ่นมาสั่นพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าถ้าหากการอ้อนวอนสำลิดผลจริงใครเล่าจะเสื่อมอะไรได้จากโลกนี้ การอ่อนวอดบ่สําเร็จผลเนี่ยมันบ่เกิดอย่างเดียวมันโดนบันดาลทุกๆให้เฮาบ่ได้เด้เสกหยังให้เฮาบ่ได้เพราะว่าบ่ต้องไปขอพงขอพรดอกกราบพระ100วัดเฮ็ดบุญ9วัดอีหยังบ่ต้องสร้างเหตุปัจจัยเอาบ่ต้องไปบนบานศาลเก่าผู้ลงคนมากครับไปเด้บนบานศาลเก่าบนเข้าไปก็มันขี้ข้ามอยู่นะมันก็บ่ได้หยังเด้ล่ะโอ้ยคันมันสิง่ายปานนั้นก็ไปบนบานศาลเก่าก็บ่ต้องเฮ็ดยงเฮ็ดเปียกแล้วเนาะก็ไปบนอย่างเดียวนี่ล่ะพระสร้างเหตุปัจจัยเอาเนาะไปบนแล้วก็มานอนขี้ข้านบ่ลงมือเฮ็ดจ้างก็บ่มีหยังเกิดขึ้นล่ะบ่ได้เปลี่ยนแปลงอ่ะหลายคนบ่ได้ฝืนเด้ครับเก่งอยู่ก็ติดหม่องเอาไว้ก่อนนะคันภาษาไทยนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวคันภาษาบ้านเฮาเดี๋ยวก่อนสิเฮ็ดอยู่เอาไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วมันคือคําตอบของคนขี้ข้านครับว่าคันว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยคิดหยังได้ให้ทอพี่น้องทอมันหยังล่ะทอทำทันทีครับคิดได้ให้ไปลูกไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้ไปเรียนนอนฟังวิทยุดีเจแดงก่อนเนี่ยคิดอีหยังออกลูกไปเฮ็ดตอนนี้แหละนะลูกไปเลยบ่ต้องเดี๋ยวมันเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้มันได้รับผลเอาบ่ได้ปืนที่เป็นของย่าวาจากของปืนแดกขาดนะบ่อยู่บ่ได้เก่งเกินกันดอกสำคัญมันคือมันมีขี้ข้านกับมันนี่แหละสองอย่างนี่แหละแค่นั้นละพอรวยจนมันเป็นอุปนิสัยมันบ่แม่นว่าพิเศษพิโสมาจากทางไหนเด้อมาตอนนี้คันบอกคันผู้ใดบอกว่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวมืออื่นไปเฮ็ดก็เสียคันถามขึ้นเด้อปัดมั่นใจบอกว่ามันสิมีมืออื่นมั่นใจบอกว่ามันจะขอสิตื่นมื้อเช้ามั่นใจ 100% บ่ล่ะว่าสิได้ตื่นน่ะหามันบ่ตื่นน่ะเนี่ยว่าบ่ตื่นก็แฮงดีดีเจว่าก็สิได้แล้วไปตัวแล้วคล้ายๆที่ล่ะทีมอันไว้ให้ลูกเต้าแล่นแก้ปัญหาอยู่นั่นน่ะอันฟังนี่จะแดงเมาไปก็อยากขยันอยู่ดอกจักมั่นอยู่ดอกแต่ว่ามันต้องรอแพทชั่นมันยังล่ะแพทชั่นก็คือเกือบอย่างล่ะเกิดความรู้สึกอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอยากมีแรงบันดาลใจประมาณนี้นะเราก็บอกเดี๋ยวถ่าแรกบันดาลใจก่อนมันความสำเร็จเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจอย่างจากแรกใจแล้วเดี๋ยวมันเกิดจากการไปเฮ็ดเดี๋ยวลงมือทำเดี๋ยวว่ามันถ่าแรกบันดาลใจเนี่ยถ่าแรกบันดาลใจกับถ่ายุหันแล้วมันปานได้มันสิเกิดแรกบันดาลใจมันเกิดจากหยังล่ะเหตุปัจจัยมันก็อย่างมันจะก่อสิเกิดแรกบันดาลใจอีก10ปีข้างหน้าชีวิตเฮาสิเป็นจังได๋ก็นั่งคิดเอามื้อนี้ล่ะก็อย่างที่ให้นั่งคิดเอามื้อนี้ครับคนบอกว่าคนเราเนี่ยครับคือผลพวงของสิ่งที่เราคิดในอดีตเราคือผลพวงของความคิดในอดีตเด้พี่น้องบ่มีขอยกเว้นแม้แต่คนเดียวคิดจังได๋ก็สิเป็นจังซั่นล่ะก็สิได้จังซั่นล่ะที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ย้อนจากของคิดเมื่อหมู่บ้านนี่แหละที่มานั่งฟังดีเจแดงเบาว่าบ้าอยู่นี่ก็ย้อนคิดที่เปิดวิทยุเด้เพราะถ้าคิดที่เปิดวิทยุฟัง 99.5 รายการเกษตรสบายใจของดีเจแดงคิดปั๊บก็เปิดปั๊บเห็นบ่ผลของการคิดปั๊บก็เกิดเลยก็ได้ฟังเลยนี่ล่ะเพราะถ้าด้านกันอันอยากเห็นชีวิตจะครอบไปยังไงได้อีก5ปีข้างหน้าก็นั่งคิดเอามื้อนี่ล่ะเพราะว่าเราคือผลพวงของความคิดในอดีตไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวจะในการยังสั้นแล้วอีกเรื่องนึงอย่าโง่ไปใส่โทรศัพท์เจ้าปัญหาอีหลีโทรศัพท์มือถือเลยทุกคนหลายคนตอนนี้มีลูกเต่ามีหลานอยู่ในเฮียนกับอู้กังเอาเรื่องลูกเล่นโทรศัพท์นี่ล่ะมันเล่นอย่างกระดอกกระเดี่ยวอ้อแล้วบ่ว่าเล่นกระดอกกระเดี่ยวยังเงินค่าเน็ตตาสิบอดเด้อยู่หั่นล่ะบอกจักเสียจังได๋ล่ะเพราะมันมีโทรศัพท์เต็มโลกตอนนี้บ่มีเฮียนไหนบ่มีโทรศัพท์เด้อมันสิมีอยู่บ่ก็บ่รู้แต่ว่าถามผู้ใดก็มีมันสนนั่นล่ะโทรศัพท์แล้วมันก็กลายเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหมดแล้วคือโทรศัพท์แบบเอามือสวดหน้าจอแล้วนะมือถือนี่โตปัญหาคือตอนนี้ดีเจแดงกล้าประมาณได้เลยว่าคนสิประมาณขึ้นหลัก 90% พุ่นล่ะ 90% ใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็บ่ได้ใช้มือถือให้ก่อคุณูปการหยังกับชีวิตมันจะกลายเป็นว่าจะของกลายเป็นทาสโทรศัพท์ใช่มั้ยนางยิ้มให้โทรศัพท์เบิดมือเบิดเล่นดีเจแดงยังจําได้อยู่สมัยที่มันมีโทรศัพท์ขึ้นบ้านเล็กๆแรกๆในประเทศไทยขนาดสิประมาณจาก10-45ปีที่แล้วเนี่ยคนมีโทรศัพท์กำลังก้มหน้ามันก็ได้เกิดคำเมาคำหนึ่งเรื่องสังคมก้มหน้าอะไรคือเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยบางคนกับยังบ้านเปิดใจรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะมีเฟซบุ๊กโผล่ขึ้นมานะมีไลน์มียูทูบให้เบิ่งกำลังยิ้มให้โทรศัพท์หัวเตือนคุยแชทกันไปผู้เมียคุยแชทกับบูผู้ผัวสิงตาน้อยเบิ่งครบชั่วเพราะว่าเราแว้งผู้สาวเจ้าของเราแว้งเมียเจ้าของ พาเมียถิ่มกันนี่ได้เมื่อ10กว่าปีก่อนนั่นอันนั้นคือโทรศัพท์มือถือตัวปัญหาแต่ว่าสมมุตินี่ผมมีแล้วผู้ใดอันส่งขอความหากันติ้งหน่องนี่บ่ได้ว่าสิเป็นสู้กันแล้วเข้าใจแล้วว่าบ่แม่นน่ะนะแต่สัวสิเข้าใจกันตายไปหลายคู่แล้วล่ะ10กว่าปีก่อนเรากลายเป็นเหยื่อโทรศัพท์มือถือครับพี่น้องตอนนี้ผู้ลังคนสูดโทรศัพท์ขอตี2บ่ยอมนอนกันนี่เด้มันมวนเวลาเฮาสูดปั๊บนี่ครับยิ่งแม่นแท้คิดเลี้ยวคิดสั่นๆนี่แม่เซาเบิ่งได้พี่น้องเด้อดีเจแดงมาศูนย์หลายกําลังเสีย บอกกับผู้อื่นเจ้าของก็เปลี่ยนคือกันมันล่ะสมมุตินี่ก็พยายามลดลงบ่เบิ่งแล้วล่ะก็ต้องเบิ่งผู้ก็ตั้งสติขึ้นมาบ่เบิ่งคืออันคิดสั่นเนี่ยเขาศึกษาวิจัยแล้วว่าบรรลุเท่าสิ่งนี้ความอดทนสั่นมันเลยบ่พากันเบิ่งคลิปยาวเลยเบิ่งคลิปสั่นกันคลิป TikTok คลิปเลี้ยวใน Facebook จังซี่เบิ่งประมาณจัก30วินาที40วินาทีก็สวดไปเบิ่งเรื่องอื่นแต่มันเพลินมาตั้งเนี่ยร่างกายมันสิหลั่งฮอร์โมนตัวนึงพี่น้องมันชื่อว่าฮอร์โมนโดปามีนเวลาเฮาได้เบิ่งอีหยังที่เพลินตาเพลินใจเนี่ยมันสิฮอร์โมนสิหลั่งออกมาชื่อว่าโดปามีนเขาเอิ้นว่าความสุขราคาถือได้หัวเราะได้ผ่อนคลายแบบว่าร่างกายกำลังฮอร์โมนโดปามีนออกมามันก็ติดแล้วมาตอนนี้บางคนเถียงได้เลยบางคนเถียงบอกเสียเวลาหลายชั่วโมงแลกกับความว่างเปล่าว่าแม่นดอกฉันได้อย่างหลายฉันได้ความรู้อยู่แบบว่าความรู้อีหยังล่ะเอาไปเฮ็ดหยังล่ะมันเป็นความเพลิดเพลินทั้งเหมือนดีเจแดงบอกว่าเพลิดเพลินของผู้ลงคนเนี่ยตอนตีสี่เดี๋ยวลูกสาวอยู่บ้านเนี่ยตอนนี้เลยปีหาจะค่อยนอนกับมี่แต่ว่ามันก็เป็นจริงที่ต้องปรับทัศนคติไอ้ความเข้าใจและขันผู้ใดเผลอเป็นเหยื่อโทรศัพท์มือถือตอนนี้บอกได้เลยว่าตรวจสอบเจ้าของซะมาแมนบอสเจ้าของใส่โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์หรือว่าโทรศัพท์มันเฮ็ดเข้าเป็นเหยื่อนะบ่ได้บอกไว้ให้อย่าเบิ่งตลกอย่าเบิ่งหนังหลักบกระเบื้องกระเบื้องแบบใดล่ะเขาเบิ่งแบบใดอ่ะคือถ้าดูเป็นแบบอย่างดูเป็นรางวัลชีวิตหรือว่าสิเบิ่งเป็นกิจวัตรหลายคนเบิ่งเป็นกิจวัตรเนี่ยกิจวัตรประจำวันคือต้องดูโทรศัพท์จังซี่อ่ะตื่นมาหยิบโทรศัพท์ปรับโหลดตื่นมาจริงๆในช่วงเวลาตอนเช้าน่ะพี่น้องมันเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตเป็นช่วงที่เสียใจคนนี่มีชีวิตที่มีความสุขหรือประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวก็คือช่วงตื่นนอนเป็นช่วงที่ควรสิใส่ใจกับการตั้งปณิธานว่ามื้อนี้สิเฮ็ดอีหยังมื้อนี้สิสร้างสิแปลงอีหยังมื้อนี้สิเป็นคนแบบใดมื้อนี้ฉันสิมีความสุขบ่แม่นตื่นสิปุ๊บหยิบโทรศัพท์มือถือเลยเด้ก่อนนอนก็เบิ่งไปหมดพอแห้งหน่อยตื่นเช้ามาทั้งหยิบอีกอยู่จังซี่เนาะผู้ลงคนไปเฮ็ดเรียกอยู่สำนักงานเรียกบ่เฮ็ดเด้ตั้งแต่เช้าคนแรกไถแต่โทรศัพท์อยู่หั่นล่ะเรียกแต่บ่ค่อยได้หยิบแต่โทรศัพท์เช็คไลน์เช็คเฟซอยู่หั่นเขาเรียกว่ามันถูกวิญญาณน่ะพี่น้องวิญญาณมันถูกดูดออกไปในโทรศัพท์ถูกดูดหลายคนบ่รู้สึกตัวได้ว่าจะขอถูกดูดวิญญาณออกไปในโทรศัพท์ยังมาสงสัยอีกเอ๊ะเป็นอย่างชีวิตมันคือแย่ว่ะมันว่าได้ปุ๊ล่ะว่าชีวิตข่อยคือเป็นฉี่ไร้เด้แต่เป็นบ่ไปหน้ามาหลังมันก็เป็นจังซี่สาเหตุมันเป็นจังซี่ก็ย้อนนั่นแหละโทรศัพท์น่ะตัวปัญหาทีมมือถือลูกไปเฮ็ดเรียกแล้วบอกจกคนดินซะแต่อันนี้เฮ็ดซะนั่นน่ะสร้างเหตุปัจจัยนั่นล่ะแล้วก็สิเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เห็นบ่พี่น้องบ่สิมาส่วนบ่เป็นการเกษตรบ่เป็นทํางานอันบ่แม่นเรื่องอันทํางานเกษตรเอาเกษตรจักหน่อยนึงเนี่ยเพราะว่ามีคําถามจริงทางไปใน Facebook แต่เรื่องของเพอร์มาคันเจอร์มันเป็นหยังกอบว่าซั่นเอาดีเจแดงมาไป2เทื่อนั่นเดี๋ยวเพอร์มาคันเจอร์เนี่ยคือโอ๊ยไอ้พี่น้องขอตัวหลายๆเพอร์มาคันเจอร์มันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคันเบ้าให้เห็นภาพยังไงแต่คือการเฮ็ดเกษตรแบบยั่งยืนยั่งยืนแบบใดคือแบบว่าบ่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเลยงามนิรันดร์การมันจะได้จังสิงามนิรันดร์การเอาเฮ็ดเพิ่มมาคันเจอโดยการเขาจะฝังท่อนไม้นี่แหละพี่น้องงาไม้ใบไม้เศษไม้ขุดหลุมนะครับขุดหลุมเราก็จะเอาฟืนนี่แหละเอาไปว่าลงงาไม้ใหญ่ๆน้อยๆเพิ่นฟางลงไปเหมือนเลยแล้วเอาชิดินถมก้อนถมมันก็สิฮดน้ำมาชีวภาพสักหน่อยหนึ่งใบไม้ใบไหลทุกอย่างใส่ลงไปถมเสร็จแล้วเพิ่นก็ปลูกเลยประตันเทนมันสิเป็นการเกษตรที่สบายมากบ่ต้องฮดน้ำสำหรับแปลงผักเข้าอย่างเสียเนาะบ่ต้องไปฮดน้ำบ่ต้องใส่ปุ๋ยหรอกเพราะว่าใบไม้ใบไหลที่เขาถมงาไม้ทอดีแข็งทอขาต้อยใส่ลงไปรดนะดีเจแดงก็ไปเบิ่งยูทูบของ เกษตรกรที่เขาเห็ดเพิ่มไม่ค่าเจอเขาเจ้าเห็ดพื้นที่เป็นงานผมได้พี่น้องเอาแมคโครมาขุดเลยเนี่ยเราเอาทอนสู้พอค้นนี่แหละครับพี่น้องถิ่มลงไปในหลุมน่ะนะแล้วก็ถมลงไปแล้วก็ปลูกเลยแบบตะขนิมบักคุ้งไม่จะรวยบักเก้รวยพอปีเปิดผู้ว่าเป็นวะนั่นแหละคือเพิ่มมาคันเจอปล่อยให้เนื้อไม่มันย่อยสลายพอเนื้อไม่มันย่อยสลายมันก็สิกดปล่อยถาดอาหารออกมาเพื่อเพิ่นก็สิช่อนใช้ลงไปกินถาดอาหารได้อยู่ข้างล่างมันก็สิมีความชื้นความชื้นอยู่ในหลุมนั่นล่ะเพื่อกสิบ่ได้ขาดน้ํามีสารอาหารแล้วก็ได้น้ําแล้วก็ปลูกหยังซ้ําบะปีแล้วใส่ลงไปนะครับผมให้มันเป็นพ้นอันนึกเป็นผ้าบ่อก็คือจังนั้นอยู่น้ําวัดนั่นล่ะหลุมศพนั่นล่ะอือเด้อยาสูงหลายแล้วก็ปลูกบักโคงใส่ปลูกบักพริกใส่บักเกลียใส่ปลูกกล้วยใส่ปลูกสุยางใส่งามอัศจรรย์นี่ล่ะเขาเอื้อนเพอมาคันเจอเพอมันแน่นเพิ่มมาแน่นแปลว่าถาวรอันปากกาเคมีเขียนกระดานปากกาเพิ่มมาแน่นเขาเอื้อนสิปากกาเขียนเราลบออกเพิ่มมาคันเจอร์ก็คือการเกษตรที่เพิ่มมาแน่นยูโดนที่สุดสบายที่สุดอันนี้ไม่ต้องไปเฮ็ดแยงไงหรอกพี่น้องไปแยงก็เสียได้ล่าคุณบุ๋มนี่นะเนาะเฮ็ดสำหรับการปลูกผักนั่งอ่างหญ้าผักสวนครัวหรือว่าปรับปรุงพื้นที่เล็กๆน้อยๆเฮ็ดสวนระดับขั้วเลือดทำเพิ่มมาคันเจอร์ฝรั่งเขาฮิตอัศจรรย์ได้ครับพี่น้องมันเริ่มต้นจากพลังมันเลยเอื้อนมาเพอมาคันเจอเพราะพลังผ้าเห็ดเขาขี่ขานเห็ดดูเขาก็ได้เห็ดแบบนี้แหละเพอมาคันเจอเนี่ยเอาแบบสบายที่สุดนี่แหละตัดกกไม้ถิ่มลงไปเอาชีดินถมไปอะไรเนี่ยแล้วก็ปลูกเลยไปลอกเห็ดเบิ้งเห็ดหลุมเล็กๆซ้ำกันหลุมทางก็ได้ไปลอกเบิ้งมามันสีงามบ่เพราะว่าคันเห็ดหลุมใหญ่สิย่านเมื่อยนะเพอมาคันเจอนะพี่น้องเนาะกระฝากไว้พี่น้องผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเดี๋ยวให้โฆษณาขายของกันหน่อยหนึ่งก่อนผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนาะซื้อจำยากยากสั่งอันโทรมาสั่งผงแดงกาดำมาสั่นมาผงดำนะพี่น้องมันสีดำก็เลยเอิ้นว่าผงดำกาหยังกาดีเจแดงนี่แหละผงดำกาแดงเนาะผลิตจากธาตุอาหารจากธรรมชาติทั้งหมดธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนาะโปรตีนจากธรรมชาติยีสต์โตผสมโคเลสเตอรอลเข้าไปใส่สารจากการแตกสาลายทะเลน้ำเลือดกูแหละผสมเข้าไปอีกสารขี้เหร่ผสมเข้าไปเนาะเป็นผงละเอียดสีดำดำเอาไปละลายน้ำหนึ่งซองเขียวๆหน่อยๆละลายน้ำได้ยี่สิบลิตรฉีดพ่นได้หนึ่งไรฉีดพืชทุกชนิดทุกระยะการจะเริ่มเติบโตเนาะงามเหมือนสุนแนวอันไหนบ่งามเอาไปฉีดมันสีงามทันทีเลยสีงามแบบแปลกหูแปลกตาเอาเป็นว่างามนั่นนะบอกอธิบายดอกว่ามันไปทำประโยชน์ประยิบประยางอีกอย่างให้กับพืชตั้งแต่งามมันไปกระตุ้นให้พืชงามนะพี่น้องบางพริกที่บ่ออกด้วยบางพริกใบยิ่งยิ่งย้อนยังจะเอาไปละลายน้ำฉีดปั๊บก็พริกฟื้นถึงมางามออกดอกเห็นไหมพี่น้องดีเจแดงกับคือประทับใจนะผู้ใดเอาไปกับประทับใจสร้างซื้อเพิ่มสร้างซื้ออีกมันแต่บริแพงซ่องหนึ่งกับ295 บาทสีได้สีไลฟ์ปุ่นอ่ะซ่องละ295 บาทผสมน้ำฉีกมามันสิมีอยู่10ซองน้อยแบ่งไปให้ญาติแบ่งบ่เถือก็เลยแบ่งเป็นซองน้อยให้อีก10ซองอยู่ข้างในซองนึงก็ผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นซองนึงผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นแล้วคันฉีดเข้าเลยก็ฉีดสัก2อาทิตย์ฉีดแค่นึงมันอ้อยยางพาราปลูกไม่ยืนต้นปลูกต่างๆนี่ก็2อาทิตย์ฉีดแค่นึง2อาทิตย์ฉีดแค่นึงแต่ว่าคันเป็นผักนั่งอ่างหญ้าก็ฉีดทุกอาทิตย์ได้เลยสามารถที่สิเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการเฮ็ดการเกษตรแบบโบราณโบราณแบบโอ้ยปลูกยังกับบัวงามเนี่ยมังพ่อผงทำกาแดงของดีเจแดงเอาไปละลายน้ำฉีดฝนนะตัดสินใจซะบ่ต้องไปลั่งเล่อันค่าจะลั่งเล่อยู่เนี่ยบ่ได้ใส่ของดีผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงดีเจแดงส่งไปห้างเสียกับบ่ได้ของเงินเด้อเป็นอย่างคือบ่ได้ก็ย้อนเจ้าของนี่แหละตอนแรกไปส่งพัสดุนี่ต้องบอกทั้งร้านส่งได้บอกว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางหรือว่าเป็นพัสดุเฉยต้องบอกเขาเนี่ยร้านบางร้านดีเจแดงก็ลืมเบิ่งส่งไปให้ฟรีกันนี่เดี๋ยวผู้นั้นก็ถูกกับบ่อปากพร้อมเนี่ยได้แล้วก็เสยเตยว่าเป็นยังเอาไปใส่ผู้ใดได้ของฟรีไปก็เอาไปหนึ่งซองเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางราคา295 บาทพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่พี่น้องสามารถโทรศัพท์มาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์064 9789824 064 9789824อันจดบ่ทันก็ถ้าจดฟังจดมืออื่นอีกก็ได้เนาะ ดีเจแดงแต่มีเรื่องเบากับพี่น้องอยู่ประมาณนี้แหละนะอีกจักหน่อยบ่อีกเรื่องนึงเรื่องวิธีขยายพันธุ์ภัยโอ้ดีเจแดงก็เบาหลายเทื่อแล้วล่ะถามอีกถ้าถามอีกก็ตอบอีกภัยนะครับหันเอาแบบผู้เฒ่าเก่าเพิ่นก็คุบเงานะครับเสียมไปหาสื่อเสียมที่ไม่มีขายในอินเทอร์เน็ตเสียมสำหรับซับเงาภัยโดยเฉพาะมันสิเฮ็ดจากเล็กแหนบนะครับพี่น้องมันสิเฮ็ดเล็กแหนบเสียมมันแบนเอาไปซับจึกลงไป แล้วก็ง่ายออกมากแล้วก็ตัดตายเอาไปปลูกนั่นแหละคือวิธีที่เกษตรกรทุกคนเขาใส่กันเขาเฮ็ดกันอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีดั้งเดิมวิธีเข้าซับเงาไปปลูกรดปลูกนานี่ละนาฝนนี่ละใส่เขาไปรดนะเกิดง่ายแต่ว่าขันอยากได้ 100% ก็ต้องเอามาชับในถุงก่อนถ้าขันแบบขี้ข้านก็เอาไปปลูกเลยแต่ว่าขออย่างเดียวให้เพิ่นอยู่ในห่มเนี่ยขันมันปลูกน้ำแดดก็เอาอย่างบางแดดให้เพิ่นแน่ว่าเพิ่นสิสูญเสียน้ำหลายขุดหลุมธรรมดาดีละแล้วก็ปลูกรดหดน้ำให้ขันยิ่งฝนตกนี่สบายไม่ต้องหดแล้วก็ตัดหญ้ามาโผนะครับอย่าให้เพิ่นสูญเสียน้ำเพราะว่าเพิ่นบาดเจ็บมากก็ดูแลเพิ่นแน่ตอนนั้นเขาเลยบอกว่าให้เอาไปใส
1: ่
0: ถุงแล้วเอาไป
1: ยินดีต้อนรับ
0: ได้ลงปล่อยช่ำก่อนบางทีลงปล่อยช่ำหรอกเอาไปใส่กบบวงแล้วล่ะอย่าให้เป็นติดแดดให้เป็นได้ฟื้นโตก็ได้ค่อยไปปลูกแล้วก็สิรอดเปอร์เซ็นต์รอดก็สิสูงเกิดอันนั้นคือซับเงาอีกแบบนึงตอนล่ะพี่น้องตอนเอาพอลำไผ่มันก็สิมีกิ่งแขนงอยู่ด้านข้างอ่ะนะก็มีผู้ฉลาดล่องตอนเบิ่งกันนะมันว่าล่องตอนเบิ่งก็เอาตุ่มนะตุ่มก็เฮ็ดจากขุยมะพร้าวนี่ล่ะอันว่าหาคุยบกพร้าวว่าได้กะเอาวัสดุอย่างกาบบกพร้าวก็ได้ผมมีคุยบกพร้าวเอาเปียกบกพร้าวนี่ละเนาะว่าซับเป็นชิ้นเล็กๆใส่ถุงแล้วไปแช่น้ำไว้แล้วก็ไปหยุมตุ่มใส่ครับตรงตาเพิ่นติดกับลำไผ่อันนั้นก็มีโอกาสติดกับเบิ้งใส่ประสบการณ์เบิ้งเอาขอให้เป็นจริงออนที่มันมีในลมหักขาวๆนะครับมีหักโป่งออกมาขาวๆนะอันนั้นมีโอกาสติดสูงแล้วก็เห็นเป็นตุ่มไปตอนซะประมาณเดือนหนึ่งห่างเป็นสิบโป่งก็สามารถซับแล้วก็เอาไปปลูกได้หรือเอาไปดอยไปก้อนก็ได้มาเผื่อเพื่อตื่นโตอันนั้นคือวิธีขยายพันธุ์แบบที่สองแบบที่สามก็คือแบบทำลำทำลำคือจังไหนคือก็คือไปตัดเป็นลำมาเลยเอาเป็นลำมาเลย แล้วเอามานอนลงนอนลงแล้วมีดบาดเปิดแล้วด้ามหดเข้าไปในลำมาจิ้มไว้แล้วก็เอาดินมาหุ่มใส่ตาเพื่อไว้เอาบางไรมีตาก็เอาดินไปโป้ไว้บางไรมีตาก็เอาดินไปโป้ไว้เนาะแล้วก็เรือตรงกลางล่ำไปทะยอดน้ำเพิ่นอันนี้ก็มีโอกาสติดหลายที่กันมันก็สิแตกกิ่งแขนงมันน้ำตาเนี่ยแหละกับตามันก็สิโป้งมากระบบหางมันก็สิเดินไปเขาต้องคอยตัดเป็นต้นเอาไปขยายพันธุ์ต่ออันนี้คือชำล่ำแล้วอีกแบบนึงแบบตัดแต่ว่าบ่อให้ขาดออกจากกอไผ่นึกภาพกอไผ่จะมีอีโตไปซับก็ยาซับให้มันขาดซับให้มันหักซื่อๆบากตัดเข้าไปตัดเข้าไปจนใกล้สิขาดแล้วล่ะเหลือไว้ประมาณจะใบบรรทัดนึงนี่ล่ะแล้วก็โน้มเพิ่นลงมาเพื่อหยังเพื่อให้เพิ่นยังได้รับอาหารจากเหงาไผ่อยู่พอมันโน้มลงมาปุ๊บงาไผ่พวกนั้นมันก็สิเงื้อยหน้าขึ้นแท่งขึ้นฟ้าช่วงนั้นล่ะมองหันล่ะเฮาก็เอาตุ่มไปใส่อันนี้ก็มีโอกาสติดสูงกว่าการตอนปกติเห็นบ่วิธีขยายพันธุ์ไทยเยอะแยะมากมายพี่น้องอีกแบบนึงตัดมาเป็นลำแล้วก็ตัดตรงคอมันจะตัดแหนงมันออกจะตัดงามันออกตัดเป็นคอตรงคอที่มันแตกตาเนี่ยแหละตัดเป็นคอมากเสร็จแล้วเอาเข่าในโลกเลื่อนนะโลกเลื่อนเอาถุงพลาสติกคอเนี่ยแหละโลกเลื่อนเหตุจากถุงพลาสติกนี่แหละพี่น้องโลกเลื่อนมันต้องใหญ่ก็ได้คอให้มันรั่วรอบขอบชิดกันความชื้นได้โลกเลื่อนเพื่ออย่างเพื่อสีโอ๊กเพื่อเอาป้องไพ่นั่นแหละที่เขาตัดแล้วมันมีงาอยู่นั่นตัดใบสินให้หมดเอาไปไว้ในโลกเลื่อนโลกเลื่อนนะครับไปว่างพิงไว้คือเขาเรียกว่าการอบระบบร้อนชื้นมันก็สิมีการระเหยน้ำขึ้นไปคือพลาสติกคอยได้โลกเลื่อนโลกเลื่อนก็เฮ็ดจัก2เมตรคูณ3เมตรจังซี่ปิดสนิทย่าให้มีการระเหยของน้ำก็เอาไปดอยไว้หั่นล่ะเพิ่นก็สิแตกองค์หักออกนะคุ้มพื้นแล้วก็เพิ่นก็ไปหาคนบ่เผามาโปโปโปเพิ่นไว้ไปกระติบโป่งห่างแล้วไปขยายพันธุ์ต่อได้อันนี้ก็ขึ้นโรงเรือนแบบชื้นร้อนชื้นแล้วขันบ่มีอีลีก็ไปซื้อถังพลาสติกมา ถังขยะดำนะพี่น้องถังใหญ่ๆนะนั่นแหละเอาไปเสียบเอาไปแย่ลงในถังแล้วก็ปิดฝา เติมน้ำให้เพิ่นจักประมาณ2ข้อมือเพื่อมันมีความชื้นระเหยขึ้นไปกระทบกับฝาทางดำแล้วก็ตกลงมากันระเหยแน่ตกลงมาโยงสั่นล่ะครับประมาณเดือนนึงมันก็สิเกิดห่าเต็มนะครับแตกตาออกมาอันนี้คือขยายแบบควบแน่นนี่ล่ะแบบร้อนชื้นอันนี้ก็เกิดดีขึ้นกันสำหรับการขยายพันธุ์ไทยครับคิดว่าน่าที่สมควรแก่เวลาเนี่ยเนาะแต่สิได้อลาพระจากประเดิมราชเทคนิคขอบคุณสุขุสุคนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจสำหรับมื้อนี้โชคดีมีเงินใจทุกท่านสวัสดีครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้า
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
4: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
3: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
4: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
5: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าขอนแก่นให้โอวาทข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เน้นยึดหลักซื่อสัตย์โปร่งใสพัฒนาตนเองและทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดขอนแก่นร่วมใจจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2569มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อน4แกนหลักพัฒนาเยาวชนสู่พลเมืองดีของชาติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นจัดอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำสู่ความเป็นพลเมืองดีสร้างเยาวชนคุณภาพตามรอยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าขอนแก่นให้โอวาทข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เน้นยึดหลักซื่อสัตย์โปร่งใสพัฒนาตนเองและทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการให้โอวาทแก่ผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญพร้อมกันนี้ได้ฝากข้อคิดสำคัญแก่ข้าราชการบรรจุใหม่3ประการได้แก่การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเปิดใจเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชาและผู้มีประสบการณ์รวมทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนด่านหน้าในการดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นผู้ใกล้ชิดและรับรู้ปัญหาในพื้นที่ก่อนหน่วยงานอื่นจึงขอให้ทุกคนตระหนักว่าทุกการตัดสินใจทุกการปฏิบัติหน้าที่และทุกการให้บริการล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของการเป็นผู้รับใช้ประชาชนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายในการทำงานก็ตามสำหรับการรายงานตัว

ของชาติวันนี้ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยนายสุประชัยวงจำลองเลขานุการนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเดินหน้าเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญญาและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569อย่างพร้อมเพรียงกันการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454ซึ่งเวียนบรรจบครบ115ปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาลูกเสือทั้งทางร่างกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อต้านสิ่งเสพติดสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและร่วมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติทางจังหวัดขอนแก่นก็ได้ดำเนินงานและพัฒนากิจการลูกเสือในพื้นที่ทั้งการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือมุ่งเน้นการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นสูงณค่ายลูกเสือวชิราวุธเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอนการส่งเสริมกิจกรรมในการศึกษาขับเคลื่อนการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับชั้นรวมถึงจัดกิจกรรมเดินทางไกลการอยู่ค่ายพักแรมการชุมนุมลูกเสือการเสนอขอรับเครื่องหมายผู้ทำคุณประโยชน์การปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือเร่งพัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือแก่นนครซึ่งเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดให้มีสภาพสมบูรณ์และสามารถเปิดใช้งานรองรับกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีและขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเรียบร้อยและพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต่างร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีผ่านการสวนสนามและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญวันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นจัดอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำสู่ความเป็นพลเมืองดีสร้างเยาวชนคุณภาพตามรอยพระบรมราโชบายด้านการศึกษานายวัชระอัญโยธาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำสู่ความเป็นพลเมืองดีตามโครงสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปี2569ณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนแกนนำจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญ4ประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีพร้อมสร้างนักเรียนแกนนำให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถขยายผลสู่สถานศึกษาครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขจำเป็นต้องยึดมั่นในกฎหมายระเบียบและความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมพร้อมเปรียบเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมว่าเป็นกล้าไม้ใหม่ที่ต้องได้รับการปลูกฝังแนวคิดที่ถูกต้องมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตมีความกตัญญูและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการสร้างพลเมืองคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งสร้างภาวะผู้นำจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมการรู้เท่าทันภัยใกล้ตัวและการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนและชุมชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขผ่านการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยที่โปร่งใสมีคุณธรรมและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่2กรกฎาคม2569เขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 926.57 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 344.9

0: 90ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 44.72 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 36.04 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 993 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 161.62 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 72.98 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 35.76 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 5.90 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 4.39 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้โดยยังมีการส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ข่าวนโยบายของรัฐบาลทำทันที
1: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ไทยช่วยไทย plus 60-40 เดือนแรกเงินสะพัดกว่า 4.32 หมื่นล้านชวนใช้สิทธิ์นั่งรถไฟ117สถานีโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยในเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแรกของการดำเนินโครงการมียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จกว่า25ล้านรายและมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า1ล้านร้านค้าสะท้อนความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศพร้อมเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์วงเงินรอบเดือนกรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้หากใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงินในรอบเดือนนั้นๆยอดเงินคงเหลือจะไม่ถูกนำไปสะสมในรอบเดือนถัดไปส่วนการเปิดให้บริการนกกระจิบ AI แชทบอทบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2569เพื่อเป็นผู้ช่วยด้านธุรกิจแก่ร้านค้าในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการแล้วกว่า 640,000 รายสะท้อนให้เห็นถึงว่าร้านค้ารายย่อยพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารธุรกิจและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิตอลทางภาครัฐรวมทั้งเชิญชวนใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยณสถานีที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยร่วมอุดหนุนเงินลงทุนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำเร็จแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันและสิทธิ์ในการเข้าใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขา ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนผู้สนใจเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569สิ้นสุดโครงการวันที่31สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างรายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจบข่าวจันจุรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกัญจนาประเสริฐอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่านับถือนับถือเป็นคำกริยาหมายถึงเชื่อถือยึดมั่นเช่นนับถือศาสนาหมายถึงเคารพเช่นนับถือผู้ใหญ่หมายถึงยกย่องเช่นนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ใช้เป็นคำลงท้ายจดหมายแสดงความสุภาพว่าด้วยความนับถือหรือขอแสดงความนับถือติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนางิ้ววิทยาสารอำเภอเขาสวนกวางมีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนนางิ้ววิทยาสารจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารมาแสดงในวันประมูลจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้และกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข043-424-379สำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่คนอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่คนอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกูไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยว
1: เจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันก่อนเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
7: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบูรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์สำหรับวันนี้คุณอดิศักดิ์ได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องใดมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างครับ
8: สวัสดีครับคุณมนัญชัยและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่กำลังฟังรายการรอบรู้คดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมอาจจะเคยพูดนะครับหลายๆครั้งนะครับจากรายการรอบรู้คดีปกครองในครั้งก่อนๆ นะครับแต่ทีนี้ก็อยากจะมาเน้นย้ำอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้เคยเข้ามาเป็นคู่กรณีนะครับแล้วก็ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วนะครับแล้วทีนี้ไม่พอใจกับคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรได้ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้นะครับอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้รับทราบนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องการขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีปกครองครับ
7: และทางบ้านก็คงสงสัยนะครับว่าการขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีปกครองเนี่ยครับมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับคุณอดิศักดิ
8: ์ครับคุณมนัญชัยครับในส่วนของการขอพิจารณาคดีใหม่นะครับในคดีปกครองได้เนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะต้องพูดถึงก่อนว่าในคดีนั้นเนี่ยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดของคำว่าอย่างไรถึงที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลใดอีกแล้วได้อีกแล้วนะครับผมก็กรณีนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้ช่องทางในการขอพิจารณาคดีใหม่ได้ครับโดยการขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีปกครองนะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา75นะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองครับโดยการที่ศาลปกครองจะรับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้นั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะครับก็จะมีประมาณ4หลักเกณฑ์นะครับดังต่อไปนี้ประการแรกนะครับก็คือหลักเกณฑ์แรกเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่พูดถึงว่าศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้วก็คือถึงที่สุดแล้วนะครับโดยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตให้กับท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหาคดีแล้วเท่านั้นนะครับหมายความว่าเข้าไปพิจารณาในเนื้อหาคดีเช่นคดีพิพาทตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1นะครับก็จะบอกว่าศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่าคำสั่งที่พิพาทนะครับเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่โดยพิจารณาในส่วนของทั้งหลักเกณฑ์และเนื้อหาในคำสั่งนั้นแล้วออกคำพิพากษาออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลักเกณฑ์ที่2นะครับผู้ยื่นคำขอในให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นคู่กรณีหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นนะครับเช่นใครบ้างผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงผู้ร้องสอดหรืออาจจะเป็นผู้ที่รับผลจากคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในคดีปกครองนั้นก็สามารถที่จะยื่นขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ได้นะครับหลักเกณฑ์ประการที่3ก็คือการยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ต้องอ้างเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา75นะครับผมได้แก่1ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือ2คู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีหรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณาหรือ3นะครับมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลแห่งคดีไม่มีความยุติธรรมและ4คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นในส่วนของหลักเกณฑ์ประการสุดท้ายนะครับประการที่4ก็คือการขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่จะกระทำได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมาโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นความผิดของคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกที่ยื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่คู่กรณีหรือบุคคลนั้นเนี่ยก็จะไม่อาจที่จะขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ได้นอกจากนี้นะครับเรายังพูดถึงระยะเวลาในการขอด้วยถึงแม้ว่าจะเข้าทั้งหลักเกณฑ์ทั้ง4ประการเนี่ยก็จะต้องดูว่าการยื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งใหม่ต้องกระทำภายใน90วันนับแต่วันที่ผู้ขอได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้แต่อย่างช้าที่สุดนะครับต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีครับ
7: นอกจากเราจะได้รู้เรื่องหลักเกณฑ์ของการขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีปกครองไปแล้วนะครับวันนี้คุณอดิศักดิ์ได้เตรียมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขอให้พิจารณาคดีใหม่ในคดีปกครองมาเล่าให้ท่านผู้ฟังบ้างไหมครับ
8: ก็มีตัวอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับและอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้รับทราบและรับฟังกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็น เรื่องที่ท็อกออฟเดอะทาวน์ในช่วงเวลานั้นทีเดียวนะครับผมเป็นในส่วนของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่81/83/2565ประชุมใหญ่นะครับคดีนี้เนี่ยมันสืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับในครั้งที่18/2545เมื่อวันที่27 พฤศจิกายน 2545เนี่ยได้มีมติว่าในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้นต่อมาหลังจากที่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9 มีนาคม 2544แล้วผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะนำมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยขณะที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอายุความฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมยังไม่ครบกำหนดแต่การนำคดีดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครองนั้นจะเป็นการฟ้องคดีปกครองเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49มาตรา50หรือมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วแต่กรณีในกรณีเช่นนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่9 มีนาคม 2544ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นต้นไปนะครับโดยในคดีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่81/83/2565ประชุมใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ร้องนะครับมี2ท่านนะครับก็คือกระทรวงคมนาคมที่1และการรถไฟแห่งประเทศไทยที่2นะครับได้ยื่นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่นะครับโดยอ้างเหตุผลนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยที่5/2564วินิจฉัยว่ามติที่ประชุมใหญ่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมติครั้งที่18/2545เมื่อวันที่27 พฤศจิกายน 2545เนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทำให้ศาลปกครองสูงสุดที่พิจารณาพิพากษาคดีโดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยต้องกล่าวก่อนว่าก่อนที่จะมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนี้นะครับแล้วก็ผู้ร้องทั้งสองนะครับได้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เนี่ยมันมีคดีเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็คือคดีการก่อสร้างฮอปเวลนะครับได้มีการยื่นขอต่ออนุญาตตุลาการนะครับให้พิจารณานะครับโดยเป็นบริษัทโฮเวลนะครับเป็นผู้ร้องนะครับแล้วก็มีผู้ถูกร้องก็คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อคณะอนุญาตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะครับเนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าวนะครับผมก็เลยคดีมาฟ้องต่อศาลซึ่งศาลก็ได้พิพากษาโดยนำหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่18/2545เมื่อวันที่27 พฤศจิกายน 2545เนี่ยนำมาใช้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดโดยใช้มติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้ร้องนะครับในคดีนี้เนี่ยก็คือกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่พอใจนะครับกับคำพิพากษาดังกล่าวก็เลยเอามายื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นะครับโดยอ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลนูนนะครับที่5/2564โดยในคดีนี้เนี่ยศาลท่านก็เลยได้วินิจฉัยในส่วนของคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ว่าการที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับในคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาโดยเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตามแนวทางที่กำหนดโดยมติที่ประชุมใหญ่แล้วต่อมาศาลนูนเนี่ยวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงเป็นข้อกรณีที่ข้อกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดใช้ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนไปในสาระสำคัญซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นผู้ร้องทั้งสองนะครับก็คือกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงชอบที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ตามมาตรา75 วรรค 1 อนุ 4แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับแต่แม้ว่ามาตรา212 วรรค 3เนี่ยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จะบัญญัติไว้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวงแต่ไม่กระทบต่อคำพิพากษาของศาลนั้นถึงที่สุดแล้วคงมีความหมายแต่เพียงว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีผลทำให้คำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งทำขึ้นโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายนั้นเป็นคำพิพากษาที่ใช้บังคับไม่ได้หรือต้องสิ้นผลบังคับผูกพันลงเท่านั้นแต่นะครับมิได้มีผลเป็นการห้ามไม่ให้คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะนำผลของคำวินิจฉัยของศาลนูนดังกล่าวเนี่ยมาใช้เป็นข้ออ้างในการขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ตามมาตรา75วรรค1อนุ4แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแต่อย่างใดนะครับกล่าวคือก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นกรณีที่ตามอนุมาตรา4ของมาตรา75นะครับว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาเนี่ยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญนะครับซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก็คือมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าได้วินิจฉัยว่ามติที่ประชุมใหญ่ที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ได้อีกคดีนึงเนี่ยได้อ้างถึงเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำคดีขึ้นมาพิจารณาพิพากษาใหม่ได้ครับ
9: แล้วสุดท้ายนี้นะครับคุณอดิศักดิ์อยากจะฝากข้อคิดเรื่องใดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับ
8: ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านใดนะครับมีได้เป็นเข้ามาเป็นคู่กรณีหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเสด็จขาดไปแล้วนะครับผมในส่วนของคดีปกครองเนี่ยก็หากเห็นว่ามีกรณีที่ต้องด้วยมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองขอนแก่นได้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของการขอให้พิจารณาคดีปกครองใหม่ได้ครับผม
9: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043-258-6812และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ม98ผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทอขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศจะบ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญไง
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
3: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็บจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุ
0: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวด้วยล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญไญ
2: ผลเสียภายนอกก็สินี่เครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfor ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้อเอออย่าลืมล่ะติดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับ2ก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันระบุไต้หวันต้องเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโดรนเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและบูรณาการทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างนี้ที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดกรณีนี้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวหากกลับมาที่ประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะยาเสพติดมีโทษหนักและขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุโดยจากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าบริเวณพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดเมื่อวานนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมรับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งไปทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้วงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทางนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไปขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ลำเลียงผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นัดรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
4: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็ดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกอย่างทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได้
3: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับหิ้วของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนว่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับหิ้วของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
5: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออท

0: ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยืนยันส่วนตัวทราบมานานแล้วว่ามีการโกงกันและเป็นคนให้ยกเลิกการสอบเองเมื่อ2ปีก่อนพร้อมย้ำว่าเรื่องการสอบเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่มาจัดการเรื่องนี้เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนมีคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเส้นเงินเพราะหากไม่มีใครเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายหรือสั่งให้มีการดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
1: ต้องไปถึงขั้นสอบเล่นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดเขาจะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมปลัดเขาจะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปนี่ไปที่ตรงข้ามผมก็โอ้โหใส่ความมันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารัดวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงก็ปี้ไว้หมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีต
0: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใหญ่แต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปเพราะมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตนาฏควันแสนสุขรายงาน
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
3: นายอัศพลสารไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาส่วยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกุมผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่นกรรมาการจะศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดสอบโดยมีแนวคิดเชิญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอเข้าหารือเนื่องจากมีมาตรฐานการจัดสอบที่โปร่งใสพร้อมเสนอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจกอพอเป็นผู้จัดสอบภาคกอของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบในระยะยาวสวิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริต นอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัว

0: เพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้งสองประเทศ
2: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้งไปให้เขาก็เปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของอัวนะครับโคนะครับให้ทางเราพร้อมกับหมูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องข้อจำกัดถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียก็บอกผมไม่น่ามีปัญหาเลยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวัฒนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
4: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบหรือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47 ถึง 51 บาทต่อกิโลกรัมเหลือ42ถึง45บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก ยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำร่องระบายโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMSการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรมอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทางนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของประเทศ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา 4 นาฬิกาพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น. ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้อเอออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะ
7: Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพติดตามรับฟังสาระเพื่อสุขภาพและเสียงเพลงทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: ชมเจ้าหน้าที่ของสถานีที่จัดรายการด้วยนะคะหมอเท่าที่ฟังมาเพราะมีโอกาสได้จัดเองก็ได้ฟังรายการบ่อยขึ้นของสถานีวิทยุแห่งนี
1: ้
0: รวมถึงแห่งอื่นด้วยนะเพราะว่าพอมันได้เปิดมันก็ได้เปิดเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับตัวหมอเองก็ได้เรียนรู้มากว่าการพูดเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องการการฝึกฝนเช่นกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เคยมีเจ้าหน้าที่ของที่นี่ก็ไปอบรมให้ด้วยนะอบรมว่าจะต้องพูดอย่างไรอะไรยิ่งซึ่งสำหรับเราที่ไม่ใช่นักประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าโอ้เรานี่ก็พูดไม่ชัดเยอะมากหรือหลายๆครั้งในการฟังรายการเนี่ยก็ฟังซ้ำโอ้ยเรามันทำไมเป็นรอลิงแต่มันไม่ใช่รอเรืออะไรอย่างนี้จริงๆมันเป็นตัวรอเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่กระดกลิ้นมันก็กลายเป็นรอลิงซึ่งโอเคด้วยคำภาษาก็เข้าใจกันได้ว่าหมายถึงอะไรแต่มันไม่ชัดไงเดียาแต่เดียาพูดชัดแล้วก็เจ้าที่หลายคนก็พูดชัดก็ชื่นชมนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: เดียาฝึกมายังไงบอกหน่อย
1: อ๋อเดียาฝึกมาไงเป็นคนที่ชอบพูดเป็นคนที่ชอบพูดเพื่อที่ให้เขาได้ยินชัดก็เลยเป็นคนออกจะพูดช้าแต่นี้ก็เป็นการอบรมด้วยค่ะแล้วก็ดูจากเอ๊ะพี่คนนี้เราชอบจังเลยเขาพูดยังไงนะจังหวะการพูดเขายังไงค่ะว่าจะเป็นคนชอบฟังสังเกตคนที่เราชื่นชอบก็จะมีไอดอล
0: คือไอดอลแปลว่าคนต้นแบบรูปแบบที่เราชอบนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็วันนี้ก็ชวนท่านผู้ฟังเรียนรู้ไปด้วยกันนะเฮลที่ขับของคนรักสุขภาพแล้วก็สำหรับหมอสุขภาพคือภาพของความสุขไม่ใช่ไม่ป่วย
1: ค่ะ
0: ลองสังเกตภาพกับภาวะคำเดียวกันคือภาวะที่มีความสุข
1: ภาวะที่มีความสุข
0: สุขภาพคือภาวะที่มีความสุขเรามีความสุขแล้วหรือยัง
1: สำรวจตัวเอง
0: ใช่ค่ะทีนี้จากเรื่องสำรวจตัวเองก็มาสำรวจเนี่ยแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเราสามารถพูดได้ชัดเนี่ยเราจะมีความสุขด้วยนะ
1: ใช
0: ่ทำไม
1: เพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่คลุมเครือชัดเจน
0: uh-huh.
1: ชัดเจนทั้งตั้งแต่คำพูด uh-huh. ชัดเจนทั้งอารมณ์ uh-huh. มีจุดยืนของตัวเอง
0: uh-huh.
1: สำหรับเดย่ารู้สึกอย่างนั้นนะคะ
0: โอ้ขอบคุณเดย่ามากมากที่ uh-huh. อธิบายความใช่เลยค่ะซึ่งหมอจะชวนด้วยนะเรากลับมาสังเกตการพูดของตัวเราเองค่ะ
1: uh-huh.
0: ค่ะหลายคนทุกวันนี้ไม่มีความสุขเพราะว่าหนึ่งไม่ไปถึงระดับเดย่าด้วยคือคำพูดของเขาเนี่ยมันคลุมเครือคำที่เขาใช้มนุษย์บางคนไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็จะงงความสัมพันธ์ก็จะไม่ดีก็เลยพลานไม่อยากพูด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นแบบนี้ซึ่งเป็นได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแต่เราจะเริ่มใช้ภาษาพูดกันเป็นทางการหรือพูดกับหลายๆคนเมื่อเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมคือตอนเราเป็นเด็ก5ขวบ10ขวบเราก็พูดกับพ่อแม่กับคุณครูไม่กี่คนแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องพูดกับคนหลายๆคน
1: ใช่ไ
0: หมคะคนที่ได้เรียนรู้ทักษะสื่อสารเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาพูดให้ชัดให้กระจ่างแล้วก็ยังรู้เท่าทันอีกว่าคำพูดแบบนี้เหมาะกับคนใครอย่างไรซึ่งหมอมีตัวอย่างที่ประทับใจตั้งแต่เรียนอยู่ขอนแก่นวิทยายนนะ คุณครูสอนว่าคุณครูภาษาไทยสอนว่าภาษานี่มันมีวัยของมันด้วยนะ
1: อ๋อมีวัยด้วย
0: เช่นคุณครูยกตัวอย่างนะ
1: ค่ะ
0: เดย่าถ้าเราจะบอกว่าเดย่าวันนี้เราไปหม่ำหม่ำกันนะคงไม่ได
1: ้
0: เราก็ต้องชวนกินข้าวก็ไปกินข้าวเจอกับเด็กๆเล็กๆหม่ำหม่ำลูก
1: ใช่เขาจะเข้าใจได้เร็วกว่า
0: เป็นภาษาที่เราใช้กับเด็กเล็กเราก็ไม่บอกล่ะคือมันมีคำของวัยอ่ะเราจะต้องเรียนเราก็ได้เรียนรู้ว่าภาษาไทยละเอียดอ่อน

0: สนุกไปกับเราเพลิดเพลินไปกับเราด้วยเราก็กำลังสร้างความสุขให้กันและกันสิ่งง่ายๆสิ่งนี้คำว่าง่ายปะคือง่ายถูกถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการพูดอะไรเราก็สามารถพูดไปได
1: ้ค่ะ
0: แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้มันเหมาะสมแล้วก็เข้าใจคำถ้าผู้ฟังเคยสังเกตนะคะว่าคำเนี่ยภาษาเนี่ยมันเป็นผลผลิตของการคิดวิเคราะห์ทั้งปวงของสังคมนั้นถึงได้บัญญัติคำคำนั้นออกมาใช้แทนสิ่งนี
1: ้ค่ะ
0: บนโลกใบนี้มีภาษานับร้อยนับพันนับหมื่นเราพูดไม่เหมือนกันนะคะมันก็ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมา
1: คนสร้างนี่เก่งมากทีเดียวค่ะ
0: ถูกต้องค่ะหมอก็รู้สึก ยิ่งมาสนใจเรื่องภาษามากขึ้นก็รู้สึกว่าภาษาบ้านเราทั้งภาษาอีสานและภาษาไทยเนี่ยก็มีความงดงามในตัวเองมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งรากศัพท์การให้ความหมายการรู้จักเลือกใช้การสื่อสารให้มันได้ตรงกันโดยที่ใช้คำง่ายๆเนี่ยซึ่งคนไทยก็มีเยอะมากนะคำง่ายๆแต่เข้าใจตรงกันบางทีมันลึกซึ้งอ่ะซึ่งบางทีภาษาอื่นถ้าเขาไม่ได้คิดแบบเราเขาก็ไม่มีคำเรียกแบบเราก็ค่อยศึกษากันไปนะคะบางทีทำไมทุกวันนี้มันมี AI นะมันมีการแปลภาษาทำไมการแปลด้วย AI ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเดียวยังไม่เข้าใจเพราะว่าภาษามีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้นยังต้องใช้มนุษย์ที่เป็นนักเป็นแปลล่ามอยู
1: ่
0: ก็ชวนศึกษาท่านผู้ฟังลองดูนะคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าทำไมเราพูดกับคนที่บ้านไม่เข้าใจอาจจะเพราะภาษาที่เราใช้เนี่ยยังไม่ดีพอ
1: ยังไม่เหมาะสมกับวัยเราคุยกับคนวัยนี้ควรจะใช้ภาษาไหนคำพูดแบบไหน
0: จังหวะที่พูด
1: ค่ะ
0: การพูดลีลาการพูดเวลาที่พูด
1: เวลาที่พูดจำเป็นมากเลยนะคะเวลาคุยกับใครจะต้องมองหน้ามองสายตาเขา
0: ใช่
1: ไม่งั้นเขาก็ไม่รู้ว่า
0: พูดกับ
1: ฉันหรือเปล่า
0: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องให้มีรายละเอียดสูงมากเลยท่านผู้ฟังลองค่อยๆสังเกตนะคะคือถ้าเรากำลังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันถูกไม่เข้าใจทำไมผู้ร่วมงานไม่เข้าใจฉันทำไมครอบครัวไม่เข้าใจฉันทำไมฉันไม่เข้าใจที่ฉันบางทีเขียนเองอ่านเองก็ไม่เข้าใจเราก็ลองต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ศึกษาตัวเองค่ะเพราะบางทีหลายครั้งหมอก็จะได้เจอนะว่าคนพูดเองเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเพราะคำพูดนั้นเป็นคำพูดแห่งการจดจำมาดูหนังดูละครดูซีรีส์มาก็พูดตามนั้น
1: พูดตามตัวละครในหนัง
0: ใช่แต่เขาเองไม่ได้เข้าใจมันจริง
1: ๆค่ะ
0: เพราะเราดูจากสีหน้าแววตาดูจากการเป็นเขาจริงๆมันไม่ได้สอดคล้องไปกับคำที่พูดนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดจังเลยแต่ว่าก็ชวนท่านผู้ฟังเรามาสังเกตกันนะคะสุขภาพที่ดีส่วนหนึ่งก็คือการจัดการสื่อสารได้ดีสื่อสารได้ดีทุกวันนี้เรามีการสื่อสารด้วยภาษาก็ภาษาก็มีรายละเอียดอีกมโหฬารให้เรียนเยอะแยะไปหมดเลย
1: ค่ะอ
0: ย่างไรก็ตามมันมีอีกชุดภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษา
1: คืออะไรคะ
0: คุณร่างกายเรา
1: ภาษากายอวัจนภาษา
0: ใช่ค่ะวัจนะคือภาษาพูดอวัจนะคือไม่ใช่ภาษาพูดก
1: ็
0: คือภาษาร่างกายเมื่อกี้เดย่าพูดเรื่องดวงตาไปละทำไมมองตาแล้วรู้ใจล่ะ
1: บางทีจริงไม่จริงก็มองตาได
0: ้ก็อย่างนั้นนั่นแหละอย่างนั้นนั่นแหละซึ่งก็ชวนนะคะยิ่งเราในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ฟังรายการนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าคงวัยรุ่นอาจจะฟังรายการน้อยหน่อยนะแต่ว่าก็เขาไปสื่ออื่นอยู่นะหมออยากจะชวนสังเกตว่าวัยรุ่นยุคนี้เขามีโอกาสรับรู้เรื่องแบบนี้น้อยลงมีโอกาสสัมผัสด้วยดวงตาและดวงตากันน้อยลง
1: น้อยลงเพราะอย่างที่เราทราบกันดูจอ
0: ใช่
1: สัมผัสแววตาผ่านจอ
0: ซึ่งมันไม่จริงไงยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมี AI ปรุงแต่งตัวละครอะไรก็ได้เอาสินค้าอะไรมาขายก็ได
1: ้
0: คนที่มาพูดก็ไม่ใช่คนคนนั้นเลยก็ได้สิ่งที่เราเห็นขยับปากหน้าตาดูเหมือนมนุษย์จริงๆก็ไม่ใช่มนุษย
1: ์ใช
0: ่มีสิ่งลวงเต็มหน้าจอเต็มไปหมดค่ะมีข่าวปลอมมีข้อเท็จมากกว่าจริงเต็มไปหมดก็ต้องเตือนลูกหลานเราแล้วก็ชวนเขาให้กลับมาอยู่หน้าจริงอย่าอยู่กับหน้าจอ

0: เดียวค่ะแท้จริงแท้จริงคือตัวเราคือจริงๆที่มีลมหายใจแบบนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเราชวนกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดยังแบบ ก็ต้องทำงานไงก็ต้องให้ลูกอยู่กับหน้าจ
1: อ
0: หมออยากจะชวนมองอะว่ามนุษย์สมัยก่อนก็ทำงานนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีปัจจัยอื่นทำให้ลูกอยู่ได้โดยไม่อยู่กับหน้าจอไหม
1: อยู่ได
0: ้มีเกมให้เล่นมีกิจกรรมอื่นให้ทำไหมที่ไม่ใช่แบบบางทีเห็นเด็กขวบสองขวบก็ถือละซึ่งตอนนี้ถ้าท่านตามข่าวหลายๆประเทศบนโลกเนี่ยห้ามเด็กใช้มือถือตั้งแต่16ขวบลงไปเลยคือจะใช้เมื่อตอนแบบ17ปีขึ้นไป
1: อู้ดีนะ
0: ฝรั่งตะวันตกอ่ะเขาเจอปัญหามาก่อนเราเขาเลยแก้ปัญหานี้ก่อนเราแต่ว่าเราเนี่ยก็อยู่ในยุคที่ทันกันหมดอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยยังไม่ค่อยขยับเรื่องนี้เลยน่าเสียใจเพราะว่าหมอก็รู้สึกได้อยู่ทุกวันว่าทั้งรักษาคนไข้ทั้งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องติดจอเนี่ยเขาจะมีสุขภาพจิตสุขภาพสมองสุขภาพความสัมพันธ์บกพร่องไป
1: โอ้ยยอมรับเลยค่ะ
0: ก็ เพื่อไม่ให้ขนาดปัญหามันใหญ่โตมากขึ้นก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็มาใช้สิ่งที่ธรรมชาติเกิดมาให้เราใช้ให้เราใช้ภาษาร่างกายเป็นให้เรามีอ้อมกอดมีรอยยิ้มให้กันเนี่ยค่ะกับหาธรรมชาตินะมากขึ้นเราก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราก็จะมีโอกาสจิตตกน้อยลง
1: สำคัญมากจิตไม่ตก
0: เดียร์ย่าตอนเลี้ยงลูกตอนเด็กๆเดียร์ย่าจำภาพได้ไหมว่าลูกเราเนี่ยจะมองหน้าเราตลอดเวลากินนม
1: มองค่ะ
0: นี่ไงเด็กทุกคนจะพยายามหาดวงตามองนี่คือธรรมชาติมนุษย์เด็กทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะ
1: ค่ะ
0: เขาต้องการคนสบตาม
1: ันจะช่วงเวลาที่มีค่ามาก
0: ใช่ความอบอุ่นที่ลึกซึ้งอย่างนั้นก็ทำให้เขาผูกพันกับเราทำให้เรารักกันมากขึ้นไงแต่พอตอนนี้มัน
1: แต่ถึงตอนนี้แทบไม่ได้สบตากันเลยคนในครอบครัว
0: เราก็ลองเนี่ยกลับมาหาสิ่งนี้ได้นะเดียร์ย่าหมอไต่ก็มีความหวังว่ามันไม่ได้สายเกินไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเราก็รู้แล้วรู้ทันแล้วเราก็กลับมาหาสิ่งนี้กันมากขึ้นนะคะค่ะอีกมันเป็นห่วงนิดหน่อยว่าทุกยันทุกวันนี้แม้แต่วงการเดียร์ย่าก็ให้เราใช้ AI ใช่ไหมอะไรก็ AI ซึ่งถ้ามันเป็นประโยชน์จริงๆใช้เป็นก็ดีอะแล้วมันอาจจะให้เราเร็วขึ้นในการทำงานก็เป็นแง่ดีตรงที่พอเร็วขึ้นเราก็ปิดหน้าจอลงเร็วด้วยไปอยู่กับหน้าจริงกันเถอะ
1: งานเสร็จแล้วก็ปิดหน้าจอไปอยู่กับหน้าจริง
0: ใช่ชวนช่วยกันนะท่านผู้ฟังคือสำหรับในมุมมองหมอนะหมอเห็นแล้วนะว่าขนาดปัญหาของเรื่องนี้กำลังขยายขนาดอย่างรวดเร็วค่ะคือพอเรามีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์น้อยลงเราโดดเดี่ยวเด็กๆก็พูดว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตหนูไม่ชอบอยู่กับใครมันมีโอกาสแล้วกันนะที
1: ่
0: คนที่มีสภาวะแบบนี้มีโอกาสที่จะวิตกกังวลง่ายหมกมุ่นกับความคิดตัวเองง่ายเป็นรากของการไปสู่โรคซึมเศร้าง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราโดดเดี่ยวง่ายประเทศที่เขาร่ำรวยมาก่อนเราอย่างประเทศญี่ปุ่นก็มีคนตายเดี่ยวในห้องเยอะมากค่ะซึ่งหมอไม่อยากได้ยินหรือได้เห็นภาพแบบนี้นะบ่อยๆ
1: ไม่อยากได้ยินข่าวแบบนี้เลย
0: ใช่เราต้องช่วยกันที่เราจะต้องไม่ทำให้เกิดสภาวะนั้นมากนะคือยังไงเราต้องสัมพันธ์กับผู้คนไม่มีใครเกิดมาบนโลกนี้จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่มี
1: เริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราเองครอบครัวเราก่อน
0: ถูก
1: สังคมเล็กๆ
0: ใช่ค่ะก็ตอนนี้หมอก็เจอผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวเยอะมากในคนรอบๆขอนแก่นที่ไปตรวจอยู่เยอะมากจริงนะเดียร์ย่าเราก็ท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะกลัว
1: กลัวอะไรบ้างคะ
0: อ้าวเดี๋ยวฉันลื่นล้มไปใครจะเห็น
1: จริงด้วยค่ะเกิดน็อกศีรษะฟาดพื้น
0: เนี่ยคือท่านก็จะมีความวิตกกังวล
1: ค่ะ
0: ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันก็กังวลทุกวันก็ไม่ดีต่อสภาวะจิตของท่านอีกใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องหากระบวนการใดๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรายังมีคนเห็นหรือพักพิงพึ่งพาอะไรบางอย่างได้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆก็ตามกระบวนการใดๆที่จะส่งเสริมให้สังคมชุมชนมีสิ่งนี้ก็น่าทำทั้งนั้น ซึ่งมีฮีทคองประเพณีร่วมกันไปเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไปทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยในสังคมที่เราอยู
1: ่
0: ซึ่งความรู้สึกแบบนี้มีค่ามากๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคือหมอชอบดูคลิปต่างประเทศที่คนต่างประเทศมาเที่ยวไทยแถวยุโรปแถวอเมริกาเที่ยวไทยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศเขานั้นมันมีน้อยเขาเลยมาประเทศไทยคือความรู้สึกว่าเดินถนนแล้วปลอดภัย
1: ความรู้สึ
0: กใช่ความรู้สึกว่าอยู่ประเทศไทยแล้วฉันปลอดภัยเนี่ยซึ่งบ้านเขามันไม่ปลอดภัยคงไม่ใช่ทุกประเทศแต่ว่าหลายประเทศเป็นแบบนี้แล้วก็เขารู้สึกกับประเทศเราแบบนี
1: ้
0: บ้านเมืองเรามันดูไม่ค่อยเรียบร้อยแต่มันดูปลอดภัยมันเป็นความอารมณ์ความรู้สึกลึกๆข้างในเพราะคนไทยเห็นฝรั่งก็ชอบยิ้มให
1: ้ส่งยิ้มเมืองแห่งรอยยิ้ม
0: ใช่ทักทายให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนซึ่งเห็นคลิปวิดีโอเรื่องนี้เยอะมากๆแล้วก็หมอก็คิดว่าเป็นจุดแข็งของว่าทำไทยประเพณีค่านิยมแบบสังคมไทยซึ่งก็ชวนเรารักษากันไว
1: ้
0: ให้เป็นสังคมที่มีความสุขสุขภาพดีสังคมแห่งการเกื้อกูลแบ่งปันยังเห็นกันและกันอยู
1: ่
0: ก็เห็นกันแล้วก็อาจจะเว้าพื้นกันบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้รู้กันว่าเขาเป็นใครยังไงป่วยอะไรเขาต้องการพักพิงพึ่งพาเรื่องอะไรจากชุมชนบ้างไหมถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต. อบต.นี่หมอชวนให้ทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะที่จะชวนผู้คนออกมาเจอกัน
1: พบปะกันเช็คสภาพจิตเช็คว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ซึ่งคนคิดแบบอาจจะเริ่มมีคนคิดว่าไม่เกี่ยวกับใครก็ได้ฉันอยู่บ้านหลังโตๆคนเดียวเนี่ยได้รั้วสวยๆแล้วฉันก็มีความสุขดีพอใจแล้วซึ่งในแง่หนึ่งก็ดีอยู่แต่มันแท้จริงมันก็เราอยู่ในสังคมการพึ่งพาไม่ใช่หรือหาสังคมที่อยู่เดียวแล้วข้ามาคนเดียวเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวนี่มันจริงหรือ
1: จริงไหม
0: จริงไหมเดย่า
1: เดย่าว่าไม่จริงค่ะ
0: มัน
1: รู้สึกโดดเดี่ยวยังไงก็ชอบที่จะมีอย่างน้อยก็มีครอบครัวมีเพื่อนบ้านเหมือนที่คุณหมอบอกว่าไม่อยากได้ยินข่าวว่าไม่หายใจแล้วอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกซึ่งหมออยากจะชวนนะคะเราสังคมที่พัฒนาในทิศทางแบบนี้มันมีความสะดวกรวดเร็วร่ำรวยหลายๆอย่างก็อาจจะมีดีอยู่แต่มันมีจุดเสียจุดอ่อนจุดที่เป็นข้อด้อยเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะมันทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ต้องไปพึ่งใครไม่แคร์ใครแล้วก็บางทีก็เหมือนคิดเองเองน้อยใจไปเองแล้วก็ไม่ได้สนใจใครอีกอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปแปลว่าฉันโอเคแล้วแล้วก็มันก็ไม่ใช่ได้ขนาดนั้นอ่ะมันสัมพันธ์กันอยู่ดีนะก็ชวนเรายังโชคดีอยู่นะและมีว่าธรรมเพณียังมีกฐินผ้าป่างานบุญงานบวชงานแต่ง
1: ที่จะต้องไปรวมตัวกันพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
0: ใช่มันยังมีอยู่ก็ยังชวนกันอนุรักษ์รักษาพาลูกหลานไปนะเดี๋ยวย่าพาลูกไปเข้าสังคมให้ไปเห็นลุงป้าน้าอาไปเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันพระสงฆ์ชุมชนเรากำลังมีอะไรซึ่งมันมีอยู่เสมอนะถึงแม้จะเป็นสังคมใหม่ๆสังคมถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็ลองดูซิว่าหมู่บ้านของเราจะมีกิจกรรมอะไรไหมมันก็สร้างกันได้นะหมอว่านะที่เราจะดูแลกันและกันเปิดพื้นที่ให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอุ้ยมันไม่ปลอดภัยไงหมอนู่นนี่นั่นกำลังสังเกตดูที่เรียกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยเรากันอยู่คนเดียวนี่ปลอดภัยไหมการมีเพื่อนบ้านการมีความเข้าใจการที่มีคนใส่ใจเราเห็นกันและกันเป็นความปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่งไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะซึ่งเคยพูดแล้วในรายการบางที่มีงานวิจัยจากต่างประเทศนะเขาก็บอกว่าอะไรคือความสุขของมนุษย์อ่ะซึ่งก็มีคนเขาก็ไปถามคนเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันไม่ใช่ตัวเลขเงินในกระเป๋าตัวเลขเงินในบัญชีที่ดินที่ท่านมีแต่มันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือความสุข
1: ความสัมพันธ์ที่ดีคือความสุขประโยคดีใช่เลยค
0: ่ะเราลองดูนะความสัมพันธ์มันเริ่มจากตัวเรากับตัวเราเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองไหม
1: เริ่มตั้งแต่ตัวเราก่อน
0: ใช่มองตัวเองบวกได้ไหมบางคนเห็นแต่ตัวเองในแง่ลบ ฉันมีโรคเต็มไปหมดฉันแย่ฉันนิสัยไม่ดีลูกถึงทิ้งฉันไปมันจะด่าทุกวันว่าทุกวันเจอมันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้แปลว่าไม่โอเค
1: โอ้ไม่ได้เลยต้องกลับใหม่นะคะ
0: หาสิ่งดีในตัวเองให้เจอแล้วพูดกับตัวเองดีๆด้วยนะคะตัวเองกับตัวเองพูดให้ดีแล้วต่อไปก็เรากับคนรอบๆตัวคนในครอบครัวคนในชุมชนคนในประเทศชาติคนในโลกค่อยๆขยายขนาดไปค่ะ
1: ค่ะนั่นก็คือสิ่งทั้งหมดของรายการ Healthy Club วันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอกระต่ายนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มีข้อคำถามค่ะสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ยังไงสัปดาห์หน้าคุณหมอกระต่ายจะได้มาตอบข้อที่เราปรึกษาหารือกันนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับเวลา 17:00 น
3: FM 9950 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
6: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
5: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
6: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
6: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
5: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
6: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
5: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
6: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้อง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันนี้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเตรียมพบกับออสเตรียเวลา 2:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอะเคืออุณหเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย 2. นางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ 3. นางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังท่าอากาศยานปารีสออร์ลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสมาลันยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตูลูสมาลันยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นนายฟาบริซรีกูเลโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอดการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายกิโยโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวอลเตอร์ฟันแรสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายชองฟรองซัวปอนรองประธานและหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระราชทานพระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทอดพระเนตรโรงงานประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่50ทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่40ทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกนักบินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350ทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางไปกลับระหว่างท่าอากาศยานตูลูสบาลัญญักและบริเวณเทือกเขาพิเรนีสพรมแดนทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรสเปนใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทแอร์บัสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสบาลัญญักสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสบาลัญญักสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

0: ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุและประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาตรวจเยี่ยมบ้านต้นแบบฟื้นฟูผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจที่จังหวัดนราธิวาส
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะจากกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโดยคณะได้รับฟังผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถีต้นแบบซึ่งดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู่สังคมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสสำหรับบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ตามโครงการกำลังใจเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับสู่ครอบครัวมุ่งฟื้นฟูพื้นที่นิสัยสร้างอาชีพและเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมโครงการยังอะกรีฟิวเจอร์2026ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท
3: พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรปีที่2หรือยังAgri Future 2026ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และประชาชนทั่วประเทศนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรของไทยพร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์ ันจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความ

0: จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากสวก.ในวงเงินรวมกว่า20ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: หอการค้าไทยจีนเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนจีนในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องแนะรัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน
2: นายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนเปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนของจีนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ทั้งนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนทยอยเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับมาตรการภาษีและข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนอกจากกลุ่มยานยนต์ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาแล้วยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและซัพพลายเชนเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องนำเข้าหรือดึงผู้ผลิตเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศทั้งนี้ภาครัฐควรกำกับดูแลการลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต่างชาติใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนและแรงงานในประเทศมากขึ้นรวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่น้อยกว่า40%และอาจพิจารณาปรับเพิ่มหากเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอามีซาอิดอิราวานีทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN ยื่นจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่แห่ง UN โดยระบุว่าถ้อยคำข่มขู่ของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายโดยรัฐอย่างจงใจที่มุ่งเป้าโจมตีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านซึ่งการทำสงครามที่ผิดกฎหมายรวมถึงการลอบสังหารอายาตอลล์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยปฏิบัติการเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือกับสหรัฐนายอิราวานีกล่าวเพิ่มเติมว่าความล้มเหลวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติกำลังทำให้อิสราเอลกล้าที่จะทำให้การก่อการร้ายโดยรัฐกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารโลกปรับสถานะของเวียดนามและฟิลิปปินส์ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นเดียวกับสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2568รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 4,970 ดอลลาร์สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น 4,850 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่กำหนดให้กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงต้องมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่4,636 ดอลลาร์ต่อคน ทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อย่างน้อยร้อยละ10ต่อปีในช่วงปี2569ถึง2573ขณะที่ฟิลิปปินส์ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงสถาบันวิทยาศาสตร์โลกแห่งนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะส่งผลให้พื้นที่ทางเหนือและภาคตะวันออกของนิวซีแลนด์เผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะเกาะใต้มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และจะส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ GR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมเฉินชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2เข้ารอบ16ทีมไปเจอกับสหรัฐอเมริกาเที่ยวชนะบอสเนียมา2ประตูต่อ0ส่วนคืนวันนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าสเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพบกับออสเตรียเวลา2นาฬิกาและโปรตุเกสพบกับโครเอเชียเวลา6นาฬิกาปิดท้ายด้วยสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาชนิดแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโควาเมื่ออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวาเมื่ออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติเมื่ออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่าเมื่ออันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ6ต่อ1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเป็นรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็คแข่งขันวันที่3กรกฎาคมนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติเรนแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหดที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันย้ายอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมืออันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมืออันดับ3จากญี่ปุ่น6ต่อ3 1ต่อ6และ6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมศสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนายกรวัฒน์กองเรืองกิจกรรมการผู้จัดการบริษัททรงสมัยราชเทวี2025จำกัดลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุดและเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ ในระยะเวลา4ปีวงเงินรวม 2.4 แสนบาทครอบคลุมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไปจนถึงซีเกมครั้งที่35ที่ประเทศสิงคโปร์ทุกสัญญามีผลตั้งแต่ปี2569ถึงปี2572ซึ่งบริษัททรงสมัยจะสนับสนุนปีละ 600,000 บาทพร้อมได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าติดตั้งสื่อโฆษณาในสนามแข่งขันและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสหพันธ์นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์กล่าวว่าที่ผ่านมามนตรีซีเกมจะไม่มีผู้สนับสนุนด้านชุดเครื่องแต่งกายโดยตรงประกอบกับคณะกรรมการจากหลายชาติชื่นชอบชุดที่ประเทศไทยใช้จึงได้หารือกับบริษัททรงสมัยราชเทวี2025ซึ่งดูแลชุดเบลเซอร์ให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนบรรลุข้อตกลงและลงนามความร่วมมือในครั้งนี้พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
9: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีนั่นก็เป็นที่มาของการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในคืนนี้ที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่าคนละโลกเดียวกันเป็นผลงานวรรณกรรมโดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวคนละโลกเดียวกันจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: มีคำกล่าวไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่21ว่าโลกของเราจะต้องตายในอีกไม่ช้าและคนในอนาคตจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมในฐานะคนจากอนาคตขอยืนยันว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ขอให้ทุกคนได้ลองนึกภาพตามผมว่าความสุขของผมหน้าตาเป็นอย่างไรผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดที่กำลังอุ่นๆผมมีอากาศที่สะอาดและก็หายใจได้อย่างเต็มปอดผมได้รับสารอาหารครบถ้วนไม่มียาฆ่าแมลงและไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวดีรอให้ฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่คอยยิ้มทักทายกันผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งบ้านอาหารข้าวของเครื่องใช้เราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษที่20

ยามเช้าแสงแดดแห่งความอบอุ่นส่องพาดผ่านหน้าต่างที่ตั้งให้เปิดออกอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นบ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันใหม่อีกวันกาต้มน้ำเริ่มทำงานหลอดไฟเริ่มสว่างขึ้นและผมเองที่กำลังสลัดความง่วงพยายามหรี่ตามองรอบตัวเพื่อหาแว่นตานิววี่เปิดน้ำในอ่างผมกดปุ่มข้างแว่นตาเพื่อสั่งคำสั่งในการเตรียมตัวอาบน้ำและอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนเริ่มวันใหม่ก็คือกาแฟร้อนพร้อมฟองกาแฟรูปปาโลมาแสนน่ารักที่ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาหลังอาบน้ำชำระล้างความอ่อนเปรี้ยวออกจากตาแล้วผมหยิบแก้วกาแฟพลางเดินออกไปที่ระเบียงลมเบาๆที่กำลังพัดทุ่งหญ้าที่กำลังพลิ้วไหวแดดอ่อนๆยามเช้าทำให้ทุกอย่างเหมือนถูกย้อมไปด้วยสีทองวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกินผมจิบกาแฟร้อนนั่งดูข่าวผ่านแว่นตาของตัวเองก่อนจะต้องออกไปทำงานมีข่าวยืนยันว่านักวิจัยได้พัฒนาพันธุ์พืชที่เคยสูญพันธุ์ไปได้สำเร็จแล้วพืชพันธุ์นี้เคยมีชื่อเรียกว่าฟักทองซึ่งเป็นพืชที่เต็มไปด้วยประโยชน์แต่ได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปี2030หลังการค้นพบนี้ได้มีแผนว่าจะมีการเพาะปลูกฟักทองขนาดใหญ่ต่อไปเพื่อเป็นแหล่งอาหารใหม่ให้กับประชาชนทุกคนข่าวเช้าที่ทุกคนต่างกำลังตื่นเต้นและผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้กินฟักทองที่เคยถูกลืมเป็นระยะเวลาถึง81ปีแต่จะว่าไปแล้วข่าวทุกวันนี้ก็อาจจะน่าเบื่อไปบ้างเพราะข่าวของโลกในปี2011ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าข่าวดีรั่วข่าวการพัฒนาต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามักได้ยินอยู่ในทุกๆวันต่างจากโลกในอดีตที่ผ่านมาที่มีแต่ความวุ่นวายแล้วก็การต่อสู้แย่งชิงเวลา 8:58 นาทีคุณชนะการมีนัดประชุมตอน 9:00 นนิววี่แจ้งเตือนผมก่อนที่จะต้องเดินทางไปทำงานเปิดประตูเจ้าเอ๋ได้เลยและผมลืมบอกข้อดีอีกอย่างไปว่าเราไม่มีรถติดทุกคนสามารถเดินทางผ่านระบบช่องเดินทางสาธารณะได้อย่างทั่วถึงแต่ชื่อเรียกมันค่อนข้างยาวผมจึงเรียกว่าประตูเจ้าเอ๋เพราะว่าแค่เปิดเราก็สามารถเดินทางไปยังที่หมายที่ต้องการไปได้เลย3 2 1แค่นับเวลา3 วินาทีก็ถึงที่หมายของท่านแล้ว

รับทุกคนอีกครั้งสู่ที่ทำงานของผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าผมชื่อชนะการหรือแปลได้ตรงๆว่าชนะการเวลาผมทำงานในตำแหน่งนักวิจัยพันธุ์พืชในอดีตการทำงานที่สถาบันวิจัยนี้ทำให้ผมได้สร้างและฟื้นคืนชีวิตได้กับพืชพันธุ์ต่างๆที่เคยสูญพันธุ์ไปในอดีตให้กลับมางอกงามได้อีกครั้งในตอนแรกที่ผมได้ก้าวมาทำงานนี้ผมได้แต่สงสัยว่าหากสิ่งที่เคยมีในอดีตเป็นสิ่งที่มีค่าจนคนในอนาคตต้องพยายามนำมันกลับมาแล้วทำไมคนในตอนนั้นถึงไม่ยอมที่จะรักษามันไว้ให้ดีแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะย้อนไปทำอดีตให้ดีขึ้นผมทำได้แค่สร้างปัจจุบันสร้างโลกใหม่ที่กำลังสวยงามขึ้นและก็ทำให้การคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปทันทีที่ผมถึงออฟฟิศก็มีเสียงเจี๊ยวแจ๊วดังออกมาจากห้องประชุมของผมทีมของผมเป็นทีมขนาดเล็กเรามีกันแค่4คนแต่ด้วยข้อมูลหุ่นยนต์และก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถทำงานใหญ่ๆได้โดยใช้คนไม่กี่คนในที่สุดเราก็ได้ผ่านฟักทองโบราณผ่านมาตรฐานกระทรวงความมั่นคงทางอาหารได้หัวหน้าทีมของผมกล่าวชมพวกเราคือฮีโร่แห่งปี2111นัดหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของผมพูดออกมาด้วยสีหน้าภูมิใจไม่ใช่แค่ฮีโร่นะเรากำลังสร้างนิยามใหม่ของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป้งอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมของผมกล่าวเสริมเหลือแค่เอาไปปลูกงานของเราก็ถือว่าสำเร็จแล้วผมร่วมยินดีพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมถ้าอย่างนั้นชนะการอย่าลืมติดต่อทางกระทรวงอีกทีเรื่องออกไปขยายพันธุ์หัวหน้าย้ำอีกครั้งเรียบร้อยครับผมนัดล่วงหน้าผ่านนิววี่แล้วผมตอบกลับหัวหน้าของผมแล้วก็เริ่มการทำงานหลังจากการประชุมซึ่งเหลือเพียงแค่นำเมล็ดไปให้กระทรวงคำมั่นคงทางอาหารเอาไปขยายพันธุ์ในแปลงเพาะปลูกซึ่งใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรแล้วก็โดรนเป็นหลักในการดูแลแล้วหลังจากนั้นเราทุกคนก็จะได้สัมผัสรสชาติของฟักทองอีกครั้งในรอบ81ปี

ในทุกๆเย็นหลังเลิกงานผมจะแวะไปวิ่งออกกำลังกายเลียบทะเลภาพของดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าพร้อมกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาเกยหาดเรื่อยๆและต้นไม้ที่โอนอ่อนไปตามแรงลมเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยจับใจและยากที่จะเบื่อผมดีใจที่สามารถชมทะเลได้ทุกวันจึงต้องขอบคุณระบบช่องทางเดินสาธารณะที่ทำให้เราสามารถไปได้ทุกที่และไม่มีที่ไหนที่ไกลเกินกว่าจะไปถึงอีกแล้วในปี2111นิววี่เปิดข่าวตอนเย็นผมสั่งแว่นตาของผมก่อนที่จะวิ่งไปผมสั่งแว่นตาของผมก่อนที่จะวิ่งแล้วก็ดูข่าวเย็นไปพร้อมๆกันทางสถาบันวิจัยพันธุ์พืชได้เดินหน้าขยายเพาะปลูกฟักทองโดยจะมีกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูกเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนต่อไปการทำงานของผมได้อยู่ในข่าวทั้งตอนเช้าและตอนเย็นทำให้ผมเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวพบกับข่าวต่อไปวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทางกระทรวงวิสัยเทคโนโลยีได้ให้ประชาชนสามารถอัปเดตแว่นตา New Vision เวอร์ชันใหม่ 5.0 ซึ่งทางรัฐบาลยืนยันว่าการอัปเดตนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยประชาชนทุกคนผู้มีแว่นตา New Vision สามารถอัปเดตได้พร้อมกันตอนช่วงเที่ยงคืนของวันนี้อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าเราต่างอยู่ล้อมรอบไปด้วยข่าวการพัฒนาและก็เติบโตทางเทคโนโลยีอย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งที่จะมีการอัปเดตแว่นตา New Vision หรือที่ผมเรียกอย่างคุ้นปากว่า New V คู่ตาคู่ใจของผมในศตวรรษที่22แว่นตา New Vเป็นเสมือนหนึ่งในอวัยวะของคนในยุคนี้เรามองกันและกันสื่อสารและติดต่อกันควบคุมสิ่งต่างๆไปจนถึงออกคำสั่งการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆผ่านแว่นตานิววี่ดังนั้นการมีแว่นตาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่เราทุกคนต่างมีเวทมนต์เมื่อได้ใส่มันซึ่งทุกครั้งที่ได้มีการอัปเดตแว่นตาก็ทำให้เรามีฟีเจอร์ใหม่ในการมองเห็นโลกนี้ในแบบที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นผมวิ่งมาจนเกือบสุดชายหาดพร้อมกระดุมตะวันได้รับไปแล้วแล้วก็กลายเป็นภาพดวงจันทร์ที่ได้เปล่งแสงบอกว่าเป็นเวลาค่ำนั่นแปลว่าถึงเวลาที่ผมต้องกลับบ้านพร้อมกับเตรียมตัวเปิดรับโลกที่ดีกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้หลังอัปเดตแว่นตานิววี่

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซิอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชันใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปและก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

นิววี่และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ

เวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคนละโลกเดียวกันผลงานโดยโต้หมูยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการหมดลงแล้วคืนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมแอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัว
6: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาทั้งนี้ผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังอิมพูฮิลรีสอร์ทยื่นยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเอง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับที่ทำกินของราษฎรว่าผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งถูกดำเนินคดีสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วได้ยื่นขอเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเองพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักการพิสูจน์สิทธิ์ของราษฎรดั้งเดิมเป็นรายแปลงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนโรงแรมและรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด พื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดโดยอุทยานแห่งชาติทับลานได้ติดประกาศแจ้งเตือนในแปลงคดีอิมพูฮิลรีสอร์ทของนายอัศวนนท์นิรันดรให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนทั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้กำชับให้ผู้ครอบครองเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมปรับฟื้นสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรกงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนำเสนอภูมิปัญญาไทยไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้คาดตลอด4วันของการจัดงานจะมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2569แก่พ่อหมอสมุทรสารุหมอผู้ให้ด้วยใจเมตตาครูภูมิปัญญาแห่งบ้านคางหงจากจังหวัด101โดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจึงเดินหน้าพัฒนาสมุนไพรไทยเช่นขมิ้นชันไพรและกระชายดำให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมแข่งขันและส่งออกสู่ตลาดโลกคู่กับการผลักดันการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อความมั่นคงทางยาส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่ฐานรากซึ่งคาดว่าตลอด4วันของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 300,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากยอดจำหน่ายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวมกว่า200ล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและ

0: ทองธานีฮ11ฮ12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับวันนี้วันแรกก็เปิดงานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่Impact เมืองทองธานีนะฮะ11 12ทั้ง2ฮอเลยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปเป็นประธานด้วยนะแสดงว่าท่านให้ความสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะอยู่หน้าทางเข้าฮอ12เลยสำหรับบูธของอภัยภูเบศนะครับฝากแฟนคลับแฟนรายการสุขภาพดีวิถีไทยถ้ามีโอกาสมีเวลานะสละเวลาหาเวลาไปงานกันนะครับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้นะครับทางรายการเรามี2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหลังคุณหมอมาก่อนชั่วโมงแรกตอนนี้ท่านมารอแล้วนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวหรือว่าดร.สองนะฮะน่าจะออกจากงานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจารย์สองดร.สองท่านมารอแล้วนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับงานวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ก็วันนี้คนก็ดีนะคะคือมีคนมาก็เป็นแฟนรายการด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีถ้าใครเคยมาคณะกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วปีนี้มาก็จะเห็นว่ามีรูปลักษณ์ที่ต่างคือมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะก็มีโซนสัตว์เลี้ยงนะคะมีโซนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีโซนที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรอย่างเช่นยกตัวอย่างมีบูธเรื่องของที่แสดงผ้านะคะของซึ่งพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เคยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็สีของผ้าหลายอย่างเนี่ยก็ทำมาจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะก็เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะต่างจากเดิมหมายถึงว่ามีความน่าสนใจทันสมัยมากขึ้น
1: น่าเดินน่าเดินมากขึ้นแล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมไปนะครับพอดีวันนี้ต้องวันนี้มีนัดหมอเลยไม่ได้เข้าไปพรุ่งนี้ผมไปวันเสาร์ผมไปนะจะใครที่มีเวลาก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะครับเชิญดร.สองว่าต่อเลยครับเชิญครับ
2: ค่ะก็ในปีนี้ในส่วนอภัยภูเบศเองก็อย่างที่บอกค่ะเราก็เตรียมการเรื่องของสมุนไพรเพื่อรับมือกับภัยพิบัตินะคะก็อย่างเราก็จะเห็นช่วงอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่
1: เวเนซุเอลาหนักเลยครับผม
2: ใช่แล้วก็เลยคิดถึงความจำเป็นมากๆที่ว่าทุกคนต้องควรจะมีกระเป๋าก็คิดเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะต้องเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ให้พ่อกับแม่เพราะว่าคือถ้าเราตัวคนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ห่วงตัวเรามากเนาะแต่ว่าพอเราอยู่กับผู้สูงอายุอะค่ะเขาก็จะมีเยอะอะหลายอย่างเนาะก็คิดอยู่ว่าเพราะว่าคือถ้าเตรียมไว้แล้วมันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะคะแต
1: ่ว่าไม่เสียหายอะไร
2: มันไม่เสียหายอะแต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วมันไม่มีอะ
1: โอ้โหอันนี้
2: ก็คือมันจะวิกฤตมากนะคะแล้วก็ในภาวะที่มันเกิดภัยพิบัติเองเนี่ยหลายอย่างมันก็จะใช้การไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้สกจะพูดบนเวทีด้วยเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงให้ดูว่าเซ็ตกระเป๋าที่เราเตรียมมานะคะแต่ว่าเราเนี่ยทำเรื่องสมุนไพรแล้วก็อาจจะเตรียมสมุนไพรเป็นหลักแต่ว่าบางอย่างเนี่ยพรุ่งนี้จะไปพูดให้ฟังว่ามันก็อาจจะต้องมียาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นพวกเบาหวานความดันไขมันพวกเนี้ยยาก็อาจจะต้องอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเก็บติดตัวไว้แล้วก็เรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบคิดว่าเรื่องของอาหารเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องกล้วย อะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะปลูกง่ายให้พลังงานแล้วก็กินได้อิ่มคือในภาวะที่มันวิกฤตอะค่ะมันอาหารมันก็ต้องแบบปรุงง่ายกินง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในวันนี้พี่โต้ก็พูดไปละเรื่องของกินอยู่หลับนอนนะคะในช่วงของซึ่งเป็นสุขแบบสุขภาพดีพื้นฐานน่ะอย่าง

0: สองทำเรื่องโรคสมองนะคะเพราะว่าตอนหลังอ่ะคือตอนนี้คนอ่ะจำนวนมากกลัวติดเตียงนะแต่ว่าตัวสองเองเนี่ยกลัวสมองเสื่อมมากกว่าคือจาก
1: พอกัน
0: แบบ
1: ครับผม
0: คือถ้าติดเตียงเนี่ยมัน
1: ไม่วุ่นวายมากมันจะไม่วุ่นวายมากครับผม
0: รุ่นพี่ของสองซึ่งมีแม่ไม่ติดเตียงแต่ว่าเป
1: ็นอัลไซเมอร์อันนี้คุม
0: เลี้ยงสามคนน่ะเลี้ยงสามคน
1: ต้องช่วยกันสามคนเลยนะ
0: จ้างสองคนแล้วก็เอาไม่อยู่
1: อ
0: ่ะค
1: ือ
0: แกก็แอคทีฟอ่ะแล้วก็เดินไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับสุดท้ายก็คือลูกก็ต้องออกมาช่วยเลี้ยงอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วพอตอนหลังอะตอนแรกเราคิดว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันเกี่ยวกับเหมือนมันน่าจะเป็นความผิดปกติของสารสื่อสมองหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าการวิจัยใหม่ๆเนี่ยพบว่าเรื่องพฤติกรรมเนี่ยมันมีผลเยอะมากเช่นความจำไม่ดีเนี่ยเกิดจากความเครียดแล้วตัวสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลอะค่ะมันไปทำให้สมองเนี่ยมันเกิดการอักเสบแล้วก็สมองมันตาย
1: คร
0: ับ แล้วก็สมองเนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะสมองมันตายมันฟื้นขึ้นได้ไหมมันฟื้นแต่ว่ามันไม่ได้ฟื้น 100% ที่ถ้าเราไปทำให้มันตายบ่อยๆเนี่ยนะคะโอกาสการฟื้นมันก็อาจจะน้อยลงนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยแล้วเริ่มหลงลืมอะค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมบำบัดเช่นทั้งเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ทำให้ฮอร์โมนความเครียดมันลดลงเช่นไปเดินให้เหงื่อมันออกนะคะหรือว่าเรื่องของการฝึกสมองแล้วก็ลดความเครียดอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้พี่ต้อมก็พูดไปเหมือนกันว่านอกเหนือจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเนี่ยสมุนไพรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาช่วยได้นะคะก็อาจจะลองมาฟังกันอย่างปีนี้ก็เมื่อกี้พี่บรรลงก็พูดถึงเนาะอย่างล่าสุดเพิ่งเรามีงานวิจัยเรื่องกีบบัวแดงที่เราเพิ่งวิจัยไปเทียบกับแตงกวยนะคะดูผลแบบดีเลยแหละเอ
1: า
0: หมอเดี๋ยวอาจารย์ประกอบอาจจะเคยพูดเรื่องนี้แล้วหรือเปล่าว่าอาจจะก็อิมเพรสแล้วก็ประทับใจว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์ที่เราจะต้องขยายสเกลของคนไข้ให้มากขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เราก็มองเรื่องโรคสมองเนี่ยค่อนข้างเยอะหลังจากที่เราเจอแบบเรื่องผู้ป่วยสมองอย่างอาจารย์ที่ทำวิจัยเรื่องกีบบัวแดงด้วยกันเนี่ยก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นทั้งคู่เลย
1: โอ้ครับ
0: เราแต่โชคดีว่าคนหนึ่งก็ติดเตียงไปคือมันก็ไม่ดีหรอกนะแต่ว่าหมายถึงในแง่การดูแล
1: ครับ
0: คือถ้าทั้งสองคนยังแอคทีฟนี่ก็คือแย่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่านอกเหนือจากกีบบัวแดงตอนนี้ที่ก็คิดคุยกับคุณหมอมาก่อนก็อาจจะมีเรื่องนวดมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา
1: ค
0: ือมันอาจจะต้องเอามาหลายๆศาสตร์ช่วยกัน
1: ผสมผสานกัน
0: ไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องติดเตียงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งแหละแต่ว่าโรคสมองเนี่ยตอนนี้มันพอสังคมผู้สูงอายุ
1: ขึ้น
0: ก็จะโรคนี้มากขึ้นนะคะในส่วนที่สองก็เราก็มีเรื่องปีนี้เราก็มีเรื่องเพศสังฆาใช่ไหมคะกับกระดูกนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราทำคู่มือนะคะก็ไปดาวน์โหลดซึ่งวันนี้จะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับหนังสือที่ทำเพราะว่าเนื่องจากว่าเพศสังฆาเนี่ยเราใช้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2542นะคะตั้งแต่คุณหมอเปรมเป็นผู้อำนวยการ
1: ครับผม
0: ตอนนั้นท่านก็คิดว่าปีๆนึงนี่เราซื้อยาจากต่างประเทศเยอะมากเลยนะเราจะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ยังไงนะคะเราก็คิดถึงไม่งั้นเราก็ต้องทำยาในประเทศนะคะเอาโรคง่ายๆก่
1: อ
0: นเพราะสมัยก่อนน่ะคือจะไปลบราค่าฟันโรคยากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้นะคะก็ฤทธิ์สีดวงเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นโรคทางมันโรคพฤติกรรมคือถ้าเกิดเราไม่ไปเบ่งเราทำให้เส้นเลือดไหลแดงเราแข็งตัวมันแข็งแรงนะคะมันก็จะลดการ
1: ก็น้อยมาก
0: แต่ว่าบางทีมันเป็นโรคส่วนใหญ่เป็นโรคคนในเมืองก็คือกินไม่ค่อยดี อึไหมออกอึไหมเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เลยลองเอายามาใช้ซึ่งตอนนั้นเราก็คุณหมอเปรมก็ด้วยความเป็นหมอแกก็คิดเรื่องคุณภาพว่าเออแล้วไปสังเคราะห์ต้นนี้กับต้นนั้นมันคือมันจะใช้ต่างกันไหมนะคะก็ทำการทบทวนข้อมูลรีวิวศึกษาวิจัยนะจนพบว่าเพศสังเคราะห์นี่ต้องอายุ18เดือนนะถึงจะเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยทำไมเราใช้ไม่ได้ผลเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเราได้พืชที่มีคุณภาพมาใช้หรือเปล่า
1: ต้องดูองค์ประกอบให้ได้ดีให้ได้คุณภาพ
0: ใช่ค่ะอันที่สองก็คือว่าใช้แล้วเนี่ยนะคะมันเหมาะคือระยะเวลามันใช่หรือเปล่าคือบางคนเป็นลิซิดวงกินวันเดียวแล้วจะหายอย่างเงี้ยบางทีเพราะว่าเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดอ่ะมันไม่แข็งแรงมันหย่อนยานมานาน
1: อ
0: ่ะพูดง่ายๆทีนี้เรากินวันเดียวให้มันแข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษแบบนั้นมันก็จากการเก็บข้อมูลเราเนี่ยก็ประมาณสัก2อาทิตย์มันก็จะทำให้ห่าง
1: เริ่มดีขึ้น2อาทิตย์เริ่มเห็นผลใช่ไหม
0: ใช่
1: คือ
0: ส่วนใหญ่ก็เราก็จ่ายไปเนี่ย2อาทิตย์กิน2อาทิตย์เพราะว่าเนื่องจากว่าคือถ้าเรากินสัก7วันเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มเห็นผลแหละแต่ว่าเราอยากให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันห่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ต้องใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะของตัวผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้เพศสังเคราะห์ที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เดี่ยวเพราะว่าเราก็จะใช้ลักษณะเป็น
1: สูตรผสม
0: ยาผสมเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเรื้อรังไม่ใช่โรคที่มันเกิดเฉียบพลันเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเป็นลิซิดวงเนี่ยมันกระทบคุณภาพชีวิตถ้าเราหมดแต่ให้ยาไปอย่างเดียวเนี่ยยาชนิดเดียวบางทีมันก็เห็นผลแต่มันใช้เวลาเราคิดว่ามันต้องใช้แบบลุมสกรรมเราก็มีอะคีตาวานแล้วก็กดน้ำเต้านะคะ
1: ช่วยเรื่องการระบายใช่ไหมอัน
0: นี้ก็เป็นสูตรใช่ค่ะมันก็เป็นตัวอะคีตาวานเนี่ยมันลดการอักเสบได้ดีเลยนะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับริซิดวงในของพื้นบ้านมานาน
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวกรดน้ำเต้าก็ช่วยเรื่องการระบายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาที่เราใช้ของอภัยภูเบศเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเราคุมทั้งเรื่องคุณภาพแล้วก็มีเรื่องของสัดส่วนของยารวมทั้งเรื่องของการดีไซน์มาแล้วว่าเราจะเรียกว่า
1: เพื่อ
0: ทำให้มันเกิดการได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยจากองค์ประกอบของพืชต่างๆเนี่ยได้ยังไงนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในซึ่งการศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าถ้าตำรับที่มีเป็นสังเคราะห์มันจะช่วยลดปวดนะคะช่วยลดติ่งเนื้อขนาดของติ่งเนื้อนะคะแล้วก็ลดการอักเสบอาการคันบางทีแบบออริซิดวงมันมีอ่ะบางคนก็จะคันบริเวณที่เป็นอันนี้ก็จะลดได้นะคะที่พอช่วงเราเนี่ยใช้เป็นสังกัดมาสักประมาณสัก10ปีอ่ะเราก็เริ่มแบบเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลนะก็เห็นมันก็มีประโยชน์เนาะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าดูงานวิจัยประเทศอื่นนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสังกัดก็มีการศึกษาในคนไข้กระดูกหักซึ่งก็ตรงกับงานวิจัยของไม่ใช่การวิจัยเป็นการใช้ของหมอพื้นบ้านในไทยที่บอกว่าเป็นต้นต่อกระดูกอะค่ะเราก็น่าสนใจนะเรื่องพวกนี้ก็เลยเราต้องทำวิจัยต่อแต่ว่าตอนนั้นน่ะเอาพูดตรงๆว่าโอ้จะไปต่อกระดูกเนี่ยหมอโถคงยังไม่ยอมรับเราอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็เลยประสานไปที่คณะเภสัชมหิดลบอกว่าศึกษาเชิงกลไกหน่อยนะคะอาจารย์ซึ่งเขาจะมาพูดวันเสาร์เนี่ยเขาก็ทำตั้งแต่เขาจบปริญญาตรีจนตอนนี้เขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็คือทำอย่างยาวนานแล้วก็ทำเรื่องเป็นสังฆาฏเนี่ยนะคะอยู่อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ดูสารว่าสารตัวไหนมันเป็นสารออกฤทธิ์แล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วก็มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกคือตอนแรกเนี่ยก็คิดถึงกระดูกหักแต่ว่าพอไปคุยกับหมอค่ะหมอเราแล้วก็ตัวเราเองก็คุยกันแบบว่าเฮ้ยโรคกระดูกบางกระดูกพุนเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของสังคมไทยในอนาคตเพราะว่าเรานำเข้ายาทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นมูลค่าที่สูงเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะคนสูงอายุเราจะเพิ่มขึ้นเราน่าจะทำเรื่องนี้นะคะเราก็เลยวิจัยในคนไข้กระดูกบางก็มีอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลทำแล้วก็ เอาไปร่วมกับทีมทางรามาทำเพิ่มนะคะแล้วก็เห็นว่าเออกระดูกเราเนี่ยปกติเวลามันจะบางเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบบเกิดการสลายกระดูกเราเนี่ยมันมีทั้งสร้างและสลาย
1: ครับ
0: สลับผัดเปลี่ยนกันไปถ้าเราสร้างแต่พอสูงพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะกระบวนการสลายเนี่ย มันเกิดในสัดส่วนที่มากกว่า
1: สร้าง
0: ทีนี้ในสังคาที่เราเจอเนี่ยกลไกมันไปออกฤทธิ์ก็คือมันไปทำให้สลายเนี่ยลดลง
1: เ
0: พราะสลายลดลงเนี่ยสร้างมันก็ลดลงแต่ว่ามันลดลงน้อยกว่าสลายคือกระดูกเราเนี่ยมันสมมติว่าถ้ามันสลายเยอะมันก็จะสร้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติมันต้องการ
1: คอมเพนเซชันต้องชดเชยกันครับผม
0: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสร้างมันถ้าในกลุ่มที่ได้ยาหลอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการสลายมันก็
1: เยอะ
0: สร้างมันก็เยอะด้วยแต่หักลบกันเนี่ยกลายเป็นเหลือมวลเนี่ยน้อยลงนะคะเมื่อเทียบกับได้เพศสังฆาตนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยมีความน่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเราก็ไปลองใช้ในผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
1: uh-huh.
0: นะคะ คือตอนที่เราทำเนี่ยคือกระดูกเนี่ยกว่าที่มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันหนาแน่นขึ้นนะคะ มันใช้เวลาประมาณ1ปีตอนนั้นเราทำสตั๊ดดี้อยู่ที่6เดือน แต่ว่าเราดูตัวสารบ่งชี้ในเลือดประกอบกันด้วยนะคะ แต่ว่าเราเนี่ยมาใช้ในคนไข้จริงของเราเลยก็คือคนไข้ที่กระดูกพรุนเราได้ยาอยู่แล้วก็ให้ไปสังฆาตเสริมเข้าไปปรากฏมันมีคนไข้บางคนเนาะกลับมาเป็นกระดูกปกติได้นะแล้วก็เราก็
1: Amazing
0: มากเดี๋ยวจะตีพิมพ์อันนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เราก็พอไปคุยกับหมอโทรหมอก็บอกว่าโอ้ยมันน่าสนใจมากเอากระดูกหักไหมก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเสร็จเปเปอร์เนี้ยก็จะทำเรื่องกระดูกหักเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าใครเคยกระดูกหักจะรู้ว่ามันต้องไปเข้าเฟือกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ดีอ่ะมันก็ทำมันก็คือโดยธรรมชาติของกระดูกมันมีการฮีลลิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าทีนี้บางทีเนี่ยคนไข้บางคนอ่ะเวลาการสมานกระดูกช้าแล้วเขาใส่เฟือกแต่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่
1: อ
0: ่ะบางทีก็แบบซน
1: อ
0: ่ะเขาให้ใส่เฟือกเราก็ต้องดามแขนบางทีก็เอาแขนไปใช้อะไรก็ไม่รู
1: ้
0: หรือบางคนก็ใส่เฟือกเราก็คันอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะแล้วก็ไปกรีดออกเราก็เจอคนไข้หรือว่าบางทีคุณหมอบางทีการฟิกของพอเราไม่ทำตามหมอบอกอ่ะไอ้ตัวกระดูกมันเคลื่อนหลานก็เป็นนะคะหลานเนี่ยไปเล่นฟุตบอลเราปรากฏว่าตัวแขนมันหักมันก็ไปเข้าเฟือกปรากฏมันเป็นเด็กอ่ะมันก็ซนแล้วก็คันมันก็แก่อะไรไม่รู้ปรากฏว่ามันต่อไม่สนิทอ่ะทีนี้พอเด็กมันอายุน้อยเนี่ยหมอก็กังวลว่าโอ้ยถ้าต่อไม่สนิทแบบเนี้ย
1: มันจะมีผลระยะยาวไหม
0: มันจะมีผลต่อการใช้งานหมอก็เลยไปทุบมันอาจจะเป็นเรื่องแบบนั้นไหมไปทำใหม่
1: อ
0: ่ะ
1: ทำ
0: เด็กก็เจ็บเพิ่มขึ้นน่ะแต่ก็เลยบอกมันว่าสมน้ำหน้าเพราะว่ามันซนน่ะแต่ทีนี้ก็คุยกับหมอว่ามันมีคนไข้กลุ่มนี้แหละเยอะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีก็คันไม่อยากจะทำถ้าเราเสริมเพศสังฆาตเข้าไปให้มันสปีดการรักษาได้เร็วขึ้นก
1: ็
0: น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวอาจจะลองฟังงานวิจัยนะคะซึ่งในคู่มือเล่มนี้ที่ทำเนี่ยก็พยายามไปรีวิวว่าโบราณเขาใช้ยังไงหลักๆเนี่ยในประเทศไทยก็คือโดดเด่นเรื่องฤทธิ์ดวงแต่ในต่างประเทศก็จะโดดเด่นเรื่องของกระดูกและข้อขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะคะในอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วก็ในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็ทำเรื่องการควบคุมน้ำหนักเนาะแล้วก็ในเราก็มีเรื่องการปลูกเพราะว่าตัวเพศสังฆาตเนี่ยจริงๆมันทนนะแต่ว่าบางคนแบบไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเขาเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาที่บูดาไปปูเบตเวลาเราแจกต้นไม้เราจะพยายามอธิบายธรรมชาติของเขาแต่ว่าขอให้แบบฟังนิดนึงไงบางคนก็เอาต้นไม้ไปแล้วก็ตายอย่างเงี้ยมันเสียดายนะคือไปสังฆาตเนี่ย มันไม่ชอบดินแน่นๆเราต้องผ่วนดินให้มันร่วนนิดนึง
1: ครับ
0: เพราะว่าปัญหาที่เราเจอคือพอดินมันแน่นนะคะเราลดน้ำอ่ะน้ำก็จะไปกองอยู่ที่รากมันไม่ซึมอ่ะที่คนโคนอ่ะแล้วมันก็เน่าพอเน่าแล้วมันก็เกิดเชื้อราทีถ้าเกิดสมมติเราปลูก10ต้นแล้วเป็นต้นหนึ่ง10ต้นนี่ทำลายให้หมดค่ะ
1: ลามใช่ไหมติดใช่ไหม
0: ใช่มันจะลามนะคะแล้วก็เราต้องเอาไว้เนี่ยประมาณ18เดือนซึ่งมันนานอ่ะ
1: กว่าจะได้ใช้งานได้ต้อง10ปีครึ่ง
0: ก็คือเอาไปแบบผูกไว้นิดนึงทำแท็กอ่ะว่าเราปลูกวันที่เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้นะคะสุดท้ายก็จะจำไม่ได้แล้วก็ตัวแพทย์สั่งคาดเนี่ยก็คือเราใช้ตอนมันแห้งเราก็เก็บไว้แล้วเวลากรอบเนี่ยนะคะก็เราก็จะเอามาหักถ้ามันกรอบดีก็เก็บใส่ถุงใส่สุญญากาศไว้แล้วก็อาจจะเอามาทำเป็นแคปซูลกินลิสิดวงอะไรพวกเนี้ยได้หมดค
1: ่
0: ะ
1: หมายถึงว่าเราตัดสดแล้วทำให้แห้งหรือว่ายังไงฮะคำว่าแห้ง
0: คือเราอ่ะก็ตัดเป็นแว่นใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำให้แห้งที่โดยปกติอ่ะแดดเมืองไทยมันแรงอยู่แล้วเราก็ไปตากที่สั่งคาดน้ำเยอะนะคะเราต้องทำให้มั่นใจว่ามันแห้งวิธีการทำให้แห้งก็คือหักมันด้วยมือเนี่ยแหละถ้ามันกรอบคือมันหักครั้งเดียวแล้วมัน
1: กรอบ
0: มันขาดเลยอ่ะก็คือแสดงว่าใช่แล้วแห้งแต่บางทีมันไม่ขาดแสดงว่ามันยังน้ำยังมีก็ต้องทำต่อนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็เราก็ไปทำแบบลักษณะก็คือว่าไปเก็บในสุญญากาศแล้วก็เอามาใช้นะคะซึ่งลิสิดวงเองเนี่ยคนเป็นเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วยาแผนปัจจุบันอ่ะก็คุยกับคุณหมอก็บอกมันก็ใช้ไม่ได้ผลหรอกเพราะสุดท้ายคนไข้ก็ต้องไปช่วยเรื่องปรับพฤติกรรมทำให้เส้นเลือดใหญ่ที่ตะวันหนักมันแข็งแรงแล้วก็อย่าเบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นลิสิดวงเพศสังฆาตก็จะเป็นตัวช่วยทีนี้แต่ว่าถ้ากระดูกบางกระดูกพุนอ่ะคงอาจจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มันได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างดีคงแบบเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันมีความซับซ้อนมากกว่าตัวลิสิดวงนะคะ
1: คร
0: ับ ทีนี้ในคู่มือเนี่ยเราก็จะทำแล้วก็เขียนไว้เลยว่าโรคไหนควรใช้แบบไหนใครที่เป็นคนควรระวังนะคะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะไปเรียกว่าดาวน์โหลด
1: อ๋อดาวน์โหลด
0: นะคะคือตอนนี้เราอะยังไม่ได้พิมพ์พอเนื่องจากอันที่หนึ่งก็คือว่าทำแบบกระชันมาก
1: ครับ
0: ยังไม่ได้นอนกันเลยนะคะตอนนี้อันที่สองก็คือว่าก็มองว่าอะไรที่ประชาชนดาวน์โหลดเองก็ลดกระดาษเนาะลด
1: ใช้ขาด
0: แต่ยาวไปสปีดแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนชอบมากๆเดี๋ยวไปบอกพี่ต้อมเดี๋ยวแกก็สั่งไอพิมเองนะคะก็ไอเบนก็เป็นหมอเบนก็ทำเป็นเล่มใหญ่เลยแหละ A4 เพราะว่าบอกว่าพี่สองแฟนคลับเราต้องเล่มใหญ่ต้องทำตัวหนังสือใหญ่ๆเพราะว่าถ้าทำตัวหนังสือเล็กอาจจะแบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ตัวหน่อย
0: ก็เลยทำขึ้นมาให้เล่มมันโตหน่อยนะคะแล้วก็มีวิดีโอด้วยดูง่ายๆนะคะเป็นแอนิเมชันปีนี้ก็จะทำแล้วก็ทำตั้งแต่กีบัวแดงไปสังฆาตใครมาที่บูธจะดูแล้วก็วันนี้พี่ต้อมตอนแรกพี่ต้อมก็แบบจะดีหรอมันไม่เข้ากับเรานะแต่พอทำมาพี่ต้อมแบบชอบมาก
1: โอเคเลย
0: แล้วก็เขาก็จะมีแบบคลิปไปดูแบบเวลาแบบเขาสื่อสารว่าแบบเวลาคนเราเนี่ยมีความเครียดมากๆเนี่ยนะคะเราใช้สมองมากๆมันมีขยะเจ้าเวลาเรานอนเนี่ยมันเหมือนมันไปทำความสะอาดสมองเราอ
1: ่
0: ะแล้วก็มีขยะออกมาทีนี้คนที่มาดูที่บูธก็บอกว่าอาจารย์มังคุดเหรอใช่ค่ะนี่คือขยะนะคะขยะที่เอามาจากสมองแล้วก็เขาก็ดีไซน์คนทำกระตุ้นก็น่ารักแบบทำเป็นน้องบัวแดงหัวเป็นบัวแดงแล้วก็เราก็บอกเฮ้ยมันน่ารักนะเอามงกุฎนะคะกับอะไรอะเข็มขัดให้เป็นพริกไทยแล้วก็ห่อหุ้มตัวด้วยบัวบกแล้วก็ถือไม้เท้าบัวบกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหลายวันอยู่นะคะก็เดี๋ยวอาจจะ ผยแพร่ด้วยทั่วไป
1: น่าสนใจนะ
0: ใครที่มาในบูธก็น่าสนใจคือไม่ได้เน้นวิชาการมากๆแต่ว่าอยากให้เข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้สมุนไพรแล้วก็ทำให้เห็นว่าแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะใครจะกินได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครบเลย
0: ก็อยากให้ช่วยกันดูแล้วก็แชร์ไปให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็จะได้ใช้ได้
1: นน
0: อย่างปลอดภัย
1: อันนี้ลงโซเชียลยังอาจารย
0: ์เดี๋ยว
1: ลงใช่ไหมเพราะว่าโอเคครับ
0: ตอนนี้อ่ะคือตอนแรกคือทำเป็นแนวตั้งก็คิดว่าคนจะได้ดูผ่านมือถือมันคือพี่ต้อมก็มาสั่งทำแนวนอนเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้คนที่ทำก็คือน่าจะสลบไปแล้ว ไม่ได้นอนมา 2-3 คืนอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ตัดให้มันสั้นลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะมีการขยายไปทำไก่ดำไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เ
0: พิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำวันนี้ก็จะมีนอกเหนือจากตัวไพบนแคร์ที่เป็นเพชรสังฆาฏเดี่ยวเนี่ยนะก็ยังมีตัวอะไรครีมกันแดดนะคะ
1: ไพพรีเมียม UV Shield
0: ใช่ทาแล้วเนี่ยน่าจะว้าวมากนะคะมันก็จะมีความชุ่มชื้นช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวยาแก้ไอ
1: น้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาล
0: ใช่ค่ะก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้สองก็อยู่หน้าเวทีวันนี้เราก็ได้ทำการแจกหนังสือใครมานั่งที่เก้าอี้ของเราก็ไม่ต้องไปต่อคิวนะคะเราก็แจกหนังสือไปแจกอะไรไปนะคะแข่งกับพี่ต้อมหลังจากให้พี่ต้อมนำในการแจกมาปีนี้เราพวกเรายอมไม่ได้แล้วเราต้องเอาบ้างนะคะเราก็แจกกันเละเลยค่ะไปหมดนะคะคนฟังก็แฮปปี้สภาพก็เดี๋ยวมีกิมจิมาให้กินนะคะมียาดมมาให้ดมเจ็บคอมียาแก้ไอนะคะนี่ยังไม่ได้แจกแค่ข้าวกับน้ำนะคะแต่ว่าบางคนก็มีข้าวมากินนะเขาถามว่ามีน้ำหรือยังคะยังไม่มีเดี๋ยวเราแจกน้ำด้วยนะคะน้ำเปล่าที่บูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มา
1: แบบกันเองแบบครอบครัวน่ารักน่ารักเน
0: า
1: ะ
0: บางคนก็ฝากกระเป๋าบอกว่าอาจารย์ขอฝากกระเป๋าเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวก่อนก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ฝากนะคะเพราะว่าถ้าฝากหลายคนจะดูไม่ทันกลัวของหายเหมือนกันก็
1: อยากจะฝาก
0: ก็คือตังก็เอาไปด้วยนะคะซึ่งในงานก็หลายบูธก็เขาจะใช้ไทยช่วยไทยได
1: ้
0: ก็สามารถที่จะบางคนก็น่ารักนะทำข้าวมาเองหรือว่าวันนี้เขาหมออุ่มเขาทำกิมจิจากหอมแซ่นะคะคือหอมแซ่มันกินมันจะฉุนกว่านะแต่พอมันเข้ากับกิมจิมันเข้ากันดีนะแล้วก็คนก็กินเขาก็เอาข้าวมาเขาก็ถามบอกว่าพรุ่งนี้จะมีกับข้าวอะไรคือจะได้เตรียมมาอะไรนะก็เลยค่ะก็อุ่มก็อธิบายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะมันก็ดูเหมือนแบบเป็นเหมือนวันครอบครัวปีนึงมาแบบมาเจอกันครั้งหนึ่งกินเสร็จก็มีออกกำลังกายนะคะทำฤกษีดัดตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมนะคะคือพวกเบาหวานความดันไขมันซึ่งเราเป็นเยอะมากแต่ตอนนี้มันมีทฤษฎีใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็มีคำถามมาเยอะอย่างเช่นที่เราไปปักปากกาเนี่ยคือถ้าอยากผอมมันไปปักได้เลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะผอมได้วันเดียวแล้วเสียชีวิตไหมเพราะตอนนี้มันมีแบบของปลอมด้วยนะคือแบบงงมากคือตอนที่ในโรงพยาบาลเนี่ยที่เราใช้กับผู้ป่วยอ่ะมันหลอดละ 7,000 นะแต่ว่าตอนนี้คลินิกอ่ะปักได้200อ่ะจริงมีคนไข้มาบอกแล้วสอบก็ยังบอกไปเลยว่าก็ปักไปเขาก็มาถามมาคนไข้ก็บอกว่าปักไปวันนี้ก็ไม่รู้วันพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: แล้วก็มันไม่ยั่งยืนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นของจริงมันก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อมันเสียไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครใช้ก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมันก็โยโย่เพราะว่ามันไปกดแค่ชั่วคราวแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยที่ต้องเปลี่ยน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยเรื่องการใช้พวกมะระขี้นก ตีผลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวบางคนแบบท้องผูกเนี่ยกินมะขามแขกกินเข้าไปตั้ง10ไม่ก็ยังไม่ออกตอนนี้ความรู้ใหม่ก็คือว่ามะขามแขกที่เรากินเน
1: ี่
0: ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์ได้เลยนะคะมันต้องใช้แบคทีเรียดีในลำไส้ไปตัดทำให้มันมีฤทธิ
1: ์
0: ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้ใส่ใจกระเพาะอะไรให้เรามีลำไส้ที่ดีอ่ะมันก็ไม่ออก
1: ตอนนี้คนไข้
0: สองเนี่ยสองก็จะให้กินก็คือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยกินยาล้างลำไส้สัก 3-4 วันติดกันเพื่อล้างเอาตะคันที่มันเหนียวเหนียวออกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสองก็จะให้เขาเนี่ยกินตีผลาไปเพิ่มแบบเชื้อดีในลำไส
1: ้ครับ
0: หรือไม่ก็น้ำฝักคูณอะไรเงี้ยเพื่อไปลดปริมาณของตัวมะขามแขกเพราะมะขามแขกอ่ะบางทีคนไข้นะบอกว่ามวนท้องบีบแล้วเนี่ยก็ยังไม่ออกอ่ะบางคนก็ได้แค่ผายลมก็ไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเชื้อดีในลำไส้มันไม่พ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องใช้กลไกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัปเดตความรู้กันว่าเรื่องพวกนี้เราจะจัดการยังไงเพราะว่าอย่างตัวสองเองเนี่ยก็คือค่าเลือดเนี่ยดีแต่ตอนนี้จะมีไขมันที่สูงแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีความรู้ใหม่ว่าไอ้ไขมันที่สูงเพียงตัวเดียวมันอาจจะบอกไม่ได
1: ้
0: ต้องดูทั้ง LDL ต้องดูไตรกลีเซอไรด์ด
1: ู
0: สัมพันธ์กับค่าน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ใครมีค่าเลือดก็มาปรึกษาได้นะคะก็จะได้ดูแลสุขภาพเพราะว่าบางทีก็จะถามแบบกินเลยไหมซื้อกินเลยเราก็ถามกินไปทำไมอ่ะมันก็ต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่ากินไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ติดตามได
1: ้
0: คือที่ถามเนี่ยไม่ได้กวนประสาทแต่ว่าในหลักการใช้ยาหรือใช้สมุนไพรอ่ะมันต้องกินแล้วมันต้องตอบโจทย์บางอย่าง
1: ใช่
0: คือเหมือนเราแบบว่าเรามีจุดหมายปลายทางอ่ะของการใช้ชีวิตของการทำงานใช่ไหมสมมติเราทำงานเราก็ทำถึง60เพราะว่ามันสิ้นสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราทำก็ทำให้ดีเพราะฉะนั้นการรักษามันก็เหมือนกันคือเรามีเป้าหมายคืออะไรมันไม่ใช่อาหารที่แบบเราต้องกินทุกวันแต่ว่าเราต้องกินไปแล้วเราต้องสังเกตเรามีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วเราสังเกตเราจะได้รู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเราปลอดภัยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อยากเน้นย้ำนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพก็มาโดยเฉพาะเรื่องโรคเรื้อรังนะคะก็มาฟังกันได้นะคะมาปรึกษาได
1: ้ครับทั้งที่ส่วนที่เป็นเวทีใหญ่ก็มีกิจกรรมเวทีย่อยของเราก็มีกิจกรรมด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผมงั้นพักเลยนะอาจารย์นะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคครับอ่ะให้ทางดร.สองกันพักแป๊บหนึ่งนะก็ง่ายๆเลยเพชรสังฆาฏนะก็จะมีสองสรรพคุณสรรพคุณเรื่องของฤทธิ์ดวงกับสรรพคุณเรื่องของกระดูกและข้อนะก็เลือกใช้เอานะครับถ้าเป็นของอภัยภูเบศเนี่ยนะเราก็ทำไว้สองแบบเลยถ้าเป็นแบบว่าต้องการดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อก็ได้เป็นอภัยโบนแคร์นะอภัยโบนแคร์ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยถ้าเป็นตัวเดิมก็จะเป็นแคปซูลเพชรสังฆาฏอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของฤทธิ์ดวงไปนะครับก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะใช้ให้ตรงใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่ล่าสุดและอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดที่เราจะต้องบอกว่าโอ้โหมันดีจริงมันเจ๋งจริงนะลองดูนะใครว่างๆที่ต้องใช้ประจำก็ควรจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยของอภัยภูเบศนะครับหลังเบรกครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางดร.สองนะครับ02-290-0473นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้สุขภาพดีวิถีไทยเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM นะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนเบอร์มาเป็น02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: อ ข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: แม่ลืมปิดแก๊ส
9: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
10: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมๆแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
12: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด2-5กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับสุดยอดงานสมุนไพรแห่งชาตินะฮะยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะทั้งสองหอภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันนะจัดงานตรงนี้ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่022900473โทรจากไหนครับ
13: พิษณุโลกค่ะคุณบรรลง
1: พิษณุโลกเชิญเชิญครับเชิญคุยกับด็อกเตอร์ได้เลยครับ
13: พอดีค่ะฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องกระดูกบางพอดีไปโรงพยาบาลมาว่าเข่ามันบวมแล้วก็มันขัดแล้วก็หมอเขาที่โรงพยาบาลกระดูกเขาก็ให้ไปตรวจมวลกระดูกได้ตรวจมาแล้วเขาบอกว่ากระดูกบางอะค่ะกระดูกบางจะถามอาจารย์หมอว่าจะต้องกินตัวไหนก็แต่ตอนนี้สั่งซื้อเพชรสังฆาตของทางอภัยภูเบศมากินประจำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นท้องผูกด้วยแล้วก็กินตีปลาด้วยแต่ตอนนี้ท้องระบบท้องขับถ่ายดีขึ้นมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็มีกระดูกบางแล้วตอนนี้ฟังอาจารย์หมอพูดก็เลยสงสัยอยากให้อาจารย์หมอแนะนำว่าควรจะกินตัวใหม่ที่อาจารย์คุยเมื่อกี้หรือเปล่าคะ
0: หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
13: อ๋อไม่มีแล้วค่ะตอนนี้อายุ72แล้วค่ะ
0: อ๋อถ้ามีกระดูกบางทานได้เลยค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ
13: ค่ะคุณอาจารย์ช่วย
1: ทีนี้ซื้อเพชรสัง
13: ซื้อใช่ไหมคะ
1: คุณน้อยซื้อเพชรสังฆาตที่เป็นแคปซูลมาแล้วใช่ไหม
13: อ๋อที่บ้านมีแต่ไอ้เพชรสังฆาตธรรมดานะคะแต่ที่ที่อาจารย์หมอคุณบรมพูด
1: คือเป็นตัวที่จะดูแลเรื่องกระดูกและข้อที่เราทำมาใหม่เนี่ยมันคืออภัยโบนแคร
0: ์ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้ว่าซื้อตัวนั้นมาหรือเดี๋ยวคุณน้อยนิดนึงคุณน้อยซื้อมาแล้วหรือยังไอตัวที่เป็นแคปซูลปกติอะเพชรสังฆาตแคปซูลปกติอะซื้อมาแล้วหรือยังครับ
13: แคปซูลปกติมีอยู่กินอยู่ค่ะมีซื้อมาแล้วค่ะ
1: ซื้อมาแล้วเหลือกี่กระปุกครับ
13: เหลืออยู่อีกกระปุกกว่าๆค่ะ
1: แล้วซื้อมากินเพื่ออะไรตอนนั้น
13: มันกินเพราะว่ามันเป็นมันเจ็บก้นนะคะแบบหมายถึงมลิสดวงอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปหมดไปประมาณสักครึ่งกระปุกอ่ะก็หาย
1: ทีนี้อยากจะได้ตัวที่ดูแลกระดูกด้วยก็เลยถามอาจารย์ว่าจะกินตัวนั้นต่อหรือว่าจะกินตัวนี้แทนหรือว่ายังไงดีอาจารย์เชิญครับ
0: คือหมายถึงตัวกระดูกถูกไหมคะ
13: ค่ะ
0: ตัวกระดูกก็ต้องเป็นเพชรสังฆาตเดียวค่ะเพราะว่าเราควบคุมสารสำคัญนะต่อ1เม็ดอะค่ะก็ต้องกิน2เม็ดสองเวลาค่ะเช้าเย็น
1: ถ้าเจาะจงเรื่องกระดูกเลยก็ต้องมาตัวนี
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตัวเก่าก็ยังเหลืออีกกี่กระปุก
13: เลยกระปุกเดียวถ้าเราไม่เจ็บก้นไม่ท้องไม่ผูกไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้กินนะคะ
0: ก็ยังไม่ต้องคือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะค่ะเก็บเพชรสังฆาตที่เป็นตำรับผสมมาค่ะไว้กินตอนเป็นลิสิดวงก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรากินไอ้ตำรับที่มันเป็นลิสิดวงอ่ะขนาดยามันจะไม่ถึงค่ะ
1: โอเคชัดเจน
13: อ๋องั้นแล้วถ้าแล้วอย่างที่ว่าหมอโรงพยาบาลพูดในโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นกระดูกบางก็ถามบอกหมอมันบางยังไงเขาบอกก็บางทั้งตัวแหละอย่าให้ใครเขาเหยียบขาเหยียบหลังนะเขาว่าอย่างเงี้ยใครได้อาจารย์แนะนำว่าอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าต้องกินยังไงเสริมไหมคะ
0: ก็คือเป็นสังฆาตเนี่ยใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมคือกระดูกเราเนี่ยค่ะมันก็จะสร้างความหนาแน่นขึ้นมาในถึงแม้อายุเยอะก็ยังสร้างได้แต่อาจจะวิธีเท่ากับคนหนุ่มสาววิธีการสร้างก็คือกินอาหารพวกที่ปลาตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้นะคะผักใบเขียวแล้วก็จะต้องออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักถ้าเกิดสมมติว่าน้ำหนักเราเยอะนะคะเราก็อาจจะเริ่มจากเดินก่อนก็ได้วันหนึ่งเดินให้ได้สัก5-6,000 ก้าวอย่างเงี้ยค่ะพยายามเดินให้ได้เยอะๆนะคะมันก็จะสร้างทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นถ้าดีไปกว่านั้นก็อาจจะใช้เช่นเรื่องของการทำสควอตนะคะการลุกนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณขาหลังเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวกระดูกเนี่ยเวลามันโดนแรงโน้มถ่วงของโลกหมดลงอะค่ะมันก็จะสร้างความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น
1: ความแข็งแรงขึ้นมาด้วย
0: อันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของแดดคือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีแดดเยอะนะแต่คนไทยเนี่ยขาดว
1: ิ
0: ตาม
1: ิน
0: ดีที่เป็นสาเหตุของกระดูกบางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ8 โมงไปแล้วเนี่ยแดดถือว่าดีคือบางคนบอกว่าเอาแดดสัก6 โมงเนี่ยจะยังมันอ่อนไปมันไม่สร้างอ่ะมันยังไม่ได้สร้างวิตามินดีก็สัก8 โมงจริงๆเนี่ยตามวิจัยเขาบอก10แต่คิดว่าณเวลานี้ถ้า10เราออกไปเราอาจจะไปสตอก่อนก็สัก8 โมงอย่างเงี้ยค่ะไปเดินรับแดด5 นาที10 นาทีให้วิตามินดีมันเข้าไปในร่างกายแล้ววิตามินดีที่เราได้รับจากแดดแสงแดดเนี่ยมันดูดซึมง่ายแล้วก็มันผลดีมันคุณสมบัติมันดีกว่าสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ช่วยกันค่ะแล้วแต่ว่าอีกอันนึงก็คือต้องระวังเรื่องการหลง
1: อย่าให้หลง
0: ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่กระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นกระดูกบริเวณสะโพกนะคะเวลาหักเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเพราะว่า เนื่องจากมันเป็นกระดูกชิ้นใหญ่นะคะคนไข้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลนานแล้วบางทีก็ถ้าหักเยอะเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งทำให้โอกาสนอนโรงพยาบาลนานหรือว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเตียงก็มีได้มากเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องลมต้องอาจจะต้องไปปรับบ้านปรับอะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยถ้าแบบบ้านเรารู้สึกว่าเดินแล้วพื้นมันไม่เท่ากันมันไม่สะดวกหรือการจัดวางของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการป้องกันนะคะแต่การสร้างความแข็งแรงเนี่ยต้องเกิดจากเรื่องอาหารออกกำลังกายรับแสงแดดค่ะ
14: ครับก็คือถามสรุปแล้วต้องสรุปแล้วกินยาไอเนี่ยอะไรนะ
1: อภัยโบนแคร
14: ์เก่าทางคาบตัวเก่าที่ทุกวันยังกินได้ไหมคะอาจารย์โดยที่ว่าเราไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพชรอะไรนะเรียกอะไรนะพวานะที่
0: ใช่ใช่ค่ะอภัยบุญแคร์มันใช้กับกระดูกอยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์แนะนำว่าถ้าจะดูแลกระดูกให้กินอภัยบุญแคร์แล้วตอนนั้นเก็บเอาไว้ตอน
0: เก็บไว้สำหรับลิซ
1: ิดวงครับ
14: เดี๋ยวขอจดหน่อยค่ะคุณบรมคำว่าอภัย
1: บุญแคร
14: ์อภัย
1: บุญ
14: อภัย
1: บุญแคร
14: ์อภัยบุญเหรอคะ
1: บุญ
0: โบนที่แปลว่ากระดูกอะค่ะ
1: สระโอบอใบไม้ทอทหารน่ะ
14: โบน
1: ใช่บอนอหนูก็ได้โบนสระโอบอใบไม้นอหนูโบนแล้วก็แคร์
14: แคร์จ้ะ
1: อันนี้
14: ต้องสั่งซื้ออย่างเดียวเพราะว่าตามโรงพยาบาลพุทธยังไม่มีมาส่งเนาะ
1: เด็กอาจารย์สั่งที่โรงพยาบาลอภัยเวทได้ยังครับอภัยบน
0: ได้แล้วค่ะ
1: สั่งไปสั่งโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เลยครับ
14: ค่ะก็ทุกอย่างที่ซื้อมาก็จะสั่งอภัยภูเวศมาทั้งนั้นเลย
1: จ
14: ้
1: ะ
14: แล้วก็ขอถามอาจารย์อีกข้อนึงค่ะไออภัยบีอะค่ะกินข้าวประมาณ5โมงเย็นบางทีก็5โมงเย็นกว่านิดนึงแล้วทีนี้มากินอภัยบีตอนประมาณสัก2ทุ่มบางทีก็2ทุ่มกว่านิดๆเลยบางทีก็ยังไม่2ทุ่มพอกินทีไรมันจะมีอาการร้อนท้องร้อนในกระเพาะ
0: ต้องกินหลังอาหารค่ะกินหลังอาหารค่ะ
14: จะถามอาจารย์ว่าจะเปล
0: ี่
14: ยนเป็นหล
0: ัง
14: อาหารเลยได
1: ้
14: ไหม
0: ใช่กินอาหารเลยค่ะ
1: แนะนำให้กิน
0: เนี่ยคือกีบบัวแดงเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจนะ
1: อาจารย์มีเวลา2นาทีครึ่งครับเชิญครับ
0: มันไม่ใช่ยานอนหลับมันไม่กินแล้วกดประสาทแล้วหลับเหมือนยานอนหลับเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาในการปรับสมดุลโดยเฉพาะลดความเครียดพี่ต้องกินเช้าแล้วก็กินเย็นหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาสัก4สัปดาห์เนี่ยมันก็จะช่วยปรับสมดุลการนอนทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นนะคะ
1: แล้วมันมีพิษไทยเยอะมีพิษไทยเยอะไปกินท้องว่างก็อาจจะแสบคอ
0: ได้อาจจะลองใช่
1: ร้อนท้องแสบคอได้นะเคลียร์ไหม
14: ใช่อาจารย์ขอบคุณคุณรุ่นด้วยค่ะ
1: ยินดีครับมีเวลา2นาทีมีคำถามสั้นๆเชิญเลยครับ022900473เดี๋ยวช่วงหลังหมอมากรมานะเชิญครับถามได้เลยครับ
15: สวัสดีค่ะจะถามว่าตรีพลาน่ะทานพร้อมกับอภัยบีได้หรือเปล่าคะ
0: ตรีพลาทานพร้อมอภัยบีได้ค่ะคือ
15: ไม่
0: มีปัญหาไม่ตีกัน
1: ไม่ตีกันครับ
0: แล้วจริงๆคนที่ท้องผูกอะค่ะตอนนี้แนะนำให้กินตีผลาปุ๊บร่วมไปด้วยค่ะเพื่อปรับให้มันมีเชื้อดีในลำไส้อะค่ะ
15: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมตรีผลาสามารถกินร่วมกับอภัยบีได้นะครับได้ครับผมไม่ตีกันไม่มีปัญหานะครับมีไหมสั้นๆแบบเนี้ยเพราะว่ามันเหลือนาทีสุดท้ายแล้วถามเลยครับอุ้ยสายหลุดขออภัยด้วยทันไหมเนี่ยนาทีสุดท้ายใครอยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหรือว่าสะดวกที่จะไปงานมหกรรมสมุนไพรชาติมีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับมีจนถึงวันอาทิตย์นี้เหลืออีก3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ11และฮ12อ่ะหมดเวลาแล้วอาจารย์ดร.ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับพบกันในงานนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม อยากไปเจอทางด็อกเตอร์สองอาจารย์สองก็ไปถามไทยได้เลยนะท่านก็อยู่แถวบูธอภัยภูเบศรอะไรไปไหนไม่ได้นะต้องเฝ้าบูธดูแลบูธอยู่นะเจออาจารย์อามาอาจารย์แอ๊กมานะหลายท่านหมอแพทย์แผนไทยก็มาให้คำปรึกษาด้วยนะครับสามารถที่จะไปปรึกษาแล้วก็จัดยาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับจบข่าวแล้วกลับมาเจอกันในช่วงที่2แล้วก็คุณหมอมกรมาเจอกับเราเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
19: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
21: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดน่านบริเวณอำเภอบ่อเกลือจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเกาะกูดเมืองตราดคลองใหญ่บ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้างจังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดและบางบัวทองจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาและกระปงติยาพันยางเทียนรายงาน
17: กรุงเทพมหานครเร่งเสริมแผนรับมือน้ำท่วมฝั่งตะวันออกพร้อมเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนภายในปีนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นระยะยาวและมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยในส่วนของมาตรการระยะสั้นได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเช่นพร่องน้ำในคลองก่อนฝนตกตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระบบไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมประสานกับกรมชลประทานและจังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเฝ้าระวังสถานการณ์และเร่งระบายน้ำหลังฝนหยุดตกและเตรียมใช้งานระบบอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนซึ่งพร้อมเปิดใช้งานภายในปีนี้ส่วนมาตรการระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนไปยังคลองประเวศบุรีรมย์และคลอง4เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับและระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้มากถึงประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนสูบระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันได้ลอกท่อระบายน้ำแล้วกว่า 3,739 กิโลเมตรหรือร้อยละ98ของแผนทั้งปีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
17: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเปิดตัวอะควานาโนนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ลดปัญหาความขาดแคลนน้ำในสภาวะวิกฤต
4: นายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.พร้อมด้วยนายวรวรงค์รักเรืองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมรถผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำหรืออะควานาโนจำนวน10คันเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่และสงขลาซึ่งโรงกรองน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามปกติสำหรับรถผลิตน้ำนาโนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ประมาณ250ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ทำให้น้ำดื่มที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลกในระยะต่อไปกปภ.เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมขยายกำลังการผลิตและจำนวนเครื่องกรองน้ำนาโนเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงแม้ในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
17: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับผมอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะพรุ่งนี้ใครไปงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะถ้ามีเวลาก็เจอกันนะช่วงเที่ยงบ่ายโมง

0: มากนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับเอ๊ะผมหาเฟซบุ๊กไม่เจอคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: วันนี้มีเฟซไหม
1: วันนี้อ๋อมีฮะ
0: มี
1: กดถ่ายทอด
0: แม่ออกเฟซแล้วลืมออกถ่ายทอดนี่มันก็ไม่สาธารณะมันก็ไม่สาธารณะอะดิ
1: โอเคเปิดแล้ว
0: ออกแล้วใช่ไหมออกแล้วนะ
1: จริงกระปุกไหมครับ
0: เดี๋ยวผมดูนิดนึงโอเ
1: ค
0: เชิญครับเชิญครับว่าต่อเลยครับ
1: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีข่าวสมุนไพรอะไพกูเบตด้วยนะฮะก็ไปกวาดมา3รางวัลเนาะ
0: โอ้ใช่ใช่เห็นอยู่3รางวัลครับ
1: ในงานสมุนไพรแห่งชาติแหละนะฮะแล้วก็แบบถ้าใครไปเดินแล้วเจอพี่บรมเขาอาจจะจำไม่ได้เนาะว่าทำไมแบบตัวจริงยังหนุ่มอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยเนาะพี่บรมต้องแบบเขียนป้ายห้อยไปด้วยผมบรมกิน
0: โ
1: อ้เอาเดี๋ยวเขานึกว่าแบบแหมใช่ไหมจริงๆเรายังหนุ่มอยู่เลย
0: เขินเลยเขินเลย
1: ใช่ต้องชมพี่บรมเนี่ยดูแลสุขภาพดีมากนะฮะไม่อ้วนเลยนะ
0: ไม่อ้วนครับไม่อ้วน
1: แสดงว่าเลือกรับประทานอาหารดีออกกำลังกายพักผ่อนดีนอนพอนะฮะถึงแม้ว่าลักษณะงานอาจจะต้องแบบมีพักกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าพี่หลงจะสรรเวลาดีมาก
0: พอสมควรพอสมควรก็คือเราจัดรายการ
1: ดีนะผมขาครับผม
0: เราจัดรายการเพื่อสุขภาพเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วจัดรายการไปด้วยนี่ออกกำลังกายไปด้วยไหมเนี่ย
0: มีบางทีก็มีบิดเนื้อบิดตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเงี้ยหลังไมค์ใครจะเห็นหลังไมค์ไม่มีใครเห็นเรา
1: ใช่ไหมหลังไมค์เราอาจจะใส่ผ้าขาวไม
0: ้ได้ถอดเสื้อจัดรายการยังมีเลย
1: ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีไล
0: ฟ์ถ้าไลฟ์ถอดเสื้อจัดรายการนี่เรตติ้งกระฉูดแน่เลย
1: ผมแต่ผมเคยนะพี่ลง
0: ครับ
1: คือประชุมซูมอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเห็นแค่ครึ่งตัวใช่ไหมข้างนอก
0: ครึ่งท่อนครึ่งท่อน
1: โอ้โหอย่างดีเลยนะฮะข้างล่างนี่เป็นเพียงขาสั้นเลยฮะ เราก็ลืมไปประชุมเสร็จเขามีพักใช่ไหมลุกไปเข้าห้องน้ำ
0: จ้าเอ๋เลย
1: จ้าเอ๋ลืมปิดกล้อง ระวังด้วยฮะแต่งตัวดีครับผม
0: ครับครับครับ
1: โอ้แต่ว่าวันนี้ดูข่าวไม่น่าเชื่อเลยฮะที่เ
0: ห
1: ต
0: ุ
1: เด็ก11ขวบ
0: โอ้
1: ครับตอนนี้มรณะเพิ่มอีก1ลูกแล้วนะฮะ
0: เป็น9โอ้ยข่าวเศร้า
1: แล้วดูคลิปเนี่ยโอ้ไม่นึกว่าหนักนะนะฮะ
0: ครับ
1: นึกว่าหนักนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามดู
0: ผมไม่ตามเลยข่าวนี้ผมไม่ตามเลยแบบอ่านแล้วแบบตามแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
1: กดเข้าไปดูนิดนึงนะ
0: ครับ
1: ติดตาเลยนะครับก็ครับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันระมัดระวังเน
0: า
1: ะ
0: ผู้ปกครองต้องนะอย่าประมาทนะเรื่องแบบนี้ครับผม
1: ครับผมโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับสุดเจ๋งนะครับอภัยภูเบศกวาด3รางวัลสมุนไพรคุณภาพแห่งชาติตอกย้ำการพัฒนาสมุนไพร40ปีนะฮะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แนวคิด Natural Roots Economic Boost นะครับจากธรรมชาติสู่การสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรไทยสู่การเป็นทั้งเครื่องมือดูแลสุขภาพและฐานเศรษฐกิจชีวภาพสำคัญของประเทศระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานี Hall 11-12 นะครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการประกวดรางวัลสมุนไพรคุณภาพซึ่งในปีนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยอภัยภูเบศรหนึ่งในองค์ภาคีร่วมจัดงานได้รับรางวัลสมุนไพรคุณภาพรวม3รางวัล นะครับโดยแพทย์หญิงบริรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ข้อมูลว่าทั้ง3รางวัลที่ได้รับในปีนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงการพัฒนาสมุนไพรบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตต่อเนื่อง

0: กว่า40ปีสามารถยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศทั้ง3รางวัล นะครับนะฮะได้แก่รางวัลปลูกรักปลูกไทยด้วยใจรักนะครับซึ่งเป็นรางวัลกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นภาครัฐซึ่งยาแคปซูลเพชรร้อยข้อจากสมุนไพรเพชรสังฆาตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรเนี่ยได้รับรางวัลยาเดี่ยวประเภทโกลนะฮะและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพพรีเมียมเฮอร์เบลโปรดักต์2569อีก2ผลิตภัณฑ์ได้แก่อภัยบีเมลอนจากมะระขี้นกซึ่งจะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดรวมถึงมัสคูลสเปรย์จากกระดูกไหดำพัฒนาเป็นยาต้านสเปรย์แก้ปวดกล้ามเนื้อและข้อของกลุ่มเอ็นเซนะครับได้รับรางวัลประเภทที่2พรีเมียมเฮอร์บอลโปรดักต์ซัสเทนเนเบิลที่ตอกย้ำถึงคุณภาพสมุนไพรไทยที่พัฒนาบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตนะครับรวมทั้งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์มัสคูลสเปรย์จากกระดูกไหดำก็ได้กวาดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพและPrime Minister Herbal Award มาแล้วนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยในบูธมันก็มีการจะทำหนังสือนะฮะบันทึกของแผ่นดิน16นะฮะสมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติอันนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยทุ่มเททำเลยนะครับ
1: ครับ
0: ท่านใช้เวลา2เดือนนะฮะปิดห้องนะฮะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะโดยจะมีการจัดแบ่งกลุ่มสมุนไพร16กลุ่มเพื่อครอบคลุมการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งภายในเล่มเนี่ยจะมีสูตรการทำยาต่างๆมาแจกฟรีในงานวันละ200เล่มนะครับและพันสมุนไพรที่คนมีติดบ้านวันละ300ต้นนะฮะเช่นหอมแท้กลางจืดดูลงยาและกระเพราป่านะฮะเพราะมีเกษตรกรและแพทย์แผนไทยมาให้ความรู้ให้คำปรึกษาสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพรฟรีตลอดทั้งงานนะครับก็เชิญชวนนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคม 10 โมงถึง 2 ทุ่มนะฮะ Impact เมืองทองธานีฮอลล์ 11-12 ครับผมเจอได้เลยคร
1: ับ บูธอภัยภูเบศรอยู่หน้าฮอลล์ 12เลยเข้าไปเจอเลยนะฮะพรุ่งนี้แจกรางจืดพันที่ตัวยาเข้มข้นที่สุดนะเท่าที่เราดูแลมานะพันหนองทะเลปราจีนบุรีวันเสาร์แจก
0: พันถุง
1: ใช่ใช่วันเสาร์แจกพลูลงยาวันอาทิตย์กระเพราป่าครับ
0: ครับผม
1: เชิญ
0: เที่ยวกันเอาไปนะครับแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยนะพี่ลมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ลดราคาพิเศษให้ด้วยครับและมีของแถมอีก
0: ผมมันลืมโปรโมทไป
1: ว่า
0: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตอนวันเกิดโรงพยาบาลเนี่ย24มิถุนายนเนี่ยนะครับลด 30% นะทั้งอาทิตย์เลยจะหมดไปแล้วนะ
1: หมดไปแล้วอ้าวในเวลาไปในงานไปในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็ลดเยอะเยอะลดเยอะแล้วมีแถมด้วยมีแถมด้วย
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้พอดีวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยมาปรึกษาแกทำไปทำซีทีสแกนมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังงงๆเนาะว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็จะให้ไปทำ MRI ต่อนะฮะก็เลยจะเอาที่เราเรียกว่าเข้าอุโมงค์ฮะเข้าอุโมงค์เนี่ย
1: ม
0: ันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะเพราะไอ้อุโมงค์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี3อุโมงค์นะฮะเวลาเราเอาคนไข้ไปเข้าอุโมงค์เนี่ยมันจะมีอยู่3อัน
1: สามอุโมงค์คือ3เครื่องมือใช่ไหม3ชนิด
0: เครื่องมือ
1: ครับ
0: บางทีเข้าอุโมงค์มาเนี่ยแต่ว่ามันต้องเรียกให้ถูกว่าเอาไปทำอะไรเพราะว่าการทำแต่ละอย่างเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้วต้องทำยังไงต่อเนาะ3อุโมงค์นี่คืออะไรฮะก็คือ CT สแกนนะฮะMRI แล้วก็เพชสแกนนะฮะ PET เพชสแกนวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอะไรก็ควรระวังอะไรบ้างนะครับ
1: ตัวสุดท้ายอะไรนะคุณหมอ
0: เพชสแกนฮะ PET ฮะ
1: อ๋อเพช PET
0: เพชสแกนใช่ครับมันเป็นชื่อย่อนะครับเอาไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับคือ CT สแกนอันนี้เราจะคุ้นที่สุดนะฮะรูปร่างก็จะเป็นนี่แหละเข้าไปแล้วก็จะมีอุโมงค์เนาะแล้วก็เข้าไปปุ๊บๆหมุนๆหมุนๆนะครับ CT สแกนย่อมาจากComputed Tomography Scan นะครับนะโดยหลักการเนี่ย มันก็จะใช้รังสีเอ็กซเรย์นี่แหละครับนะครับจะใช้หลายๆรอบเลยเนาะแล้วก็ยิงมาจากหลายมุมแล้วก็มาวัดที่เครื่องรับสัญญาณแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัดมาเป็นภาพตัดขวางนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยทำเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่1970ต้นนะครับก็เริ่มออกมาพัฒนาต่อยอดมาจากการใช้เครื่องรังสีเอ็กซเรย์นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยแปลภาพนะครับโดยวิธีการทำเนี่ยคนไข้ก็จะนอนบนเตียงเนาะแล้วก็เลื่อนเตียงผ่านไอ้ตัวที่เป็นช่องลึกนะครับหลอดเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะหมุนรอบตัวแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานทำครั้งหนึ่งก็ประมาณ5-30วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการฉีดสีด้วยนะครับเอาไปใช้ทำอะไร CT สแกนเนี่ยคือ CT สแกนปุ๊บมันก็จะเห็นอวัยวะภายในครับมันจะเห็นเนื้อสมองเห็นเยื่อหุ้มสมองเห็นน้ำนะครับเห็นกระดูกนะครับในขณะเดียวกันตัวเนื้อเยื่อเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่อพวกเนื้อในร่างกายหรือเป็นก้อนอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดนะนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอ็กซ์คลื่นเอ็กซเรย์นะครับมันจะแปรผลตามความหนาแน่นของวัสดุที่เครื่องเอ็กซเรย์เป็นผ่านนะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเอามาใช้ประยุกต์ในการรักวินิจฉัยโรคเนี่ยหลายโรคเลยนะครับเช่นถ้าทำที่สมองเนี่ยแน่นอนครับแยกโรคว่าเป็นสโตรกหรือเปล่านะครับสโตรกเนี่ยมีอิชิมิกกับฮิมเมเลตนะฮะอิชิมิกคือขาดเลือดฮิมเมเลตคือเลือดออกนะฮะเวลาเอาเข้าอุโมงค์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะถ้ามีเส้นเลือดสมองตีบมันจะเป็นสีดำนะฮะถ้ามีเลือดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยบางทีมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเลือดเนี่ยจะเห็นได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ไอ้ตีบเนี่ยมันอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับพวกกระดูกแตกนะฮะโดยเฉพาะพวกกระดูกโหนกแก้มอะไรพวกเนี้ยนะครับไซนัสอักเสบเนี่ยพวกนี้ทำซีทีได้ดีนะครับปอดนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามีก้อนมีน้ำอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับท้องเนี่ยนะครับถ้าทำตรงส่วนท้องเนี่ยสามารถวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบนะครับวินิจฉัยเรื่องนิ่วในไตพวกนี้ได้นะครับก็เอามาใช้กันค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่ามันทำเร็วแล้วก็ใช้รังสีเอ็กซ์ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียนะครับของตัว CT สแกนเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในกลุ่มที่เป็นคนท้องนะครับมันมีรังสีเนาะมันมีรังสีเพราะนั้นในคนท้องเนี่ยต้องมีการชิวให้ดีถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องชิวให้ดีโดยเฉพาะท้องในช่วง3เดือนแรก3 4เดือนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการฉีดสีซึ่งบางคนเนี่ยจะแพ้ได้แล้วก็ไอตัวคอนทราสต์มีเดียนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เป็นพิษต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฉีดสีซีทีเนี่ยต้องมีการเช็คเรื่องไตก่อนถ้าไตไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้นะครับหรือต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอันนึงก็คือดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยนะครับมันจะทำได้ไม่ดีนะมันจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะนั้นอย่างเคสที่มาหาผมวันนี้เนี่ยคือ CT สแกนแล้วมันยังดูสงสัยว่าจะเป็นก้อนหรือเปล่ามันไม่ชัดนะครับเพราะนั้นคุณหมอเขาก็เลยจะไปส่งเข้าอุโมงค์ชนิดที่2ครับโมงชนิดที่2ที่พูดถึงนี่ก็คืออันนี้ก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วเขาเรียก MRI
1: นะ
0: MRI เนี่ยย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging นะครับเครื่องจะใหญ่กว่า CT CT เนี่ยเข้าอุโมงค์มันจะเป็นอุโมงค์สั้นแต่ MRI เนี่ยอุโมงค์ยาวอะแล้วแคบนะฮะยาวแล้วแคบแล้วทำเนี่ยใช้เวลานานนานเลยทำเป็นแบบ10นาทีบางคน30นาทีเลยนะครับหลักการเนี่ยจะต่างจาก CT นะครับมันจะใช้เป็นลักษณะของสนามแม่เหล็กครับโดยสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำตัวไฮโดรเจนนะครับที่อยู่ในเรือเยื่อนะครับมันจะเป็นทำให้เกิดการคายประจุขึ้นมานะครับแล้วปล่อยพลังงานออกแล้วเขาจะเอาดีเทคไอ้ตรงการปล่อยพลังงานนี่แหละมาสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้จาก MRI เนี่ยถ้ามันจะชัดกว่า CT โดยปกตินะถ้าเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตอะ MRI ชัดกว่าครับ อันนี้ต้องยอมรับเลยแล้วก็มันเอาไว้ดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนดีมากเช่นจะไปดูว่าเป็นก้อนไหมหรือก้อนจากซีทีที่เราเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งพวกนี้มันจะมีทางเทคนิคของการไขพลังงานของตัว MRI เนี่ยมันจะทำให้เราแปลผลออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างกระโต๊กอย่างเงี้ยนะครับทำ CT แล้วมันดูไม่เห็นชัดเจนแต่อาการมันมีเนี่ยถ้าเราไปทำ MRI เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้น MRI เนี่ยในการวางเนี่ยการใช้ทางคลินิกเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเอามาไว้ในการยืนยันการวิจัยอะเช่น CT มาแล้วมันยังงงๆก็มาทำ MRI ต่อแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างเนี่ยอาจจะเลือก MRI ไปเลยเช่นถ้าคุณเป็นกลุ่มพวกกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยครับถ้าทำ CT เนี่ยมันจะเห็นแต่กระดูกมันจะไม่เห็นเนื้อเยื่ออ่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็น MRI เนี่ยมันจะเห็นเส้นประสาทเลยครับมันจะเห็นหมอรองกระดูกที่ปิ้นออกมาที่ไปทับที่ชัดเจนเห็นว่าตัวรากประสาทตรงไหนที่มันถูกกดทับตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอ่านเนื้อเยื่ออ่อนได้ดีกว่านะครับนะฮะเพราะนั้นการเลือกใช้เนี่ยก็จะขึ้นกับตัวโรคแล้วก็การความคิดของคุณหมอว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับส่วนข้อเสียของ MRI เลยครับอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องทราบเลยคือมันใช้เวลานานนะครับแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในที่แคบไม่ได้มันมืดเข้าไปเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยนะฮะ CT เนี่ยช่องมันจะใหญ่กว่าจะหลวมๆใน MRI ในช่องที่เดียวนะครับคือเข้าไปแบบเหมือนกับนอนในหีบศพอะคล้ายๆอย่างนั้นนะขยับได้นิดหน่อยแล้วมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาหรือเสียงจะดังมากบางคนกลัวนะฮะบางคนกลัวเลยแล้วเข้าไปเนี่ยบางทีมีแบบหัวใจผิดจังหวะเลยก็มีแบบกลัวมาก เด็กๆเนี่ยจะมีปัญหามากเลยนะเขาจะกลัว
1: มันก็น่ากลัวอยู่ครับ
0: ใช่แล้วก็ถ้าคนที่มีโลหะอยู่ในตัวทำไม่ได้นะเช่นไปร้อยไหมมาเนี่ยนะครับหรือมีแบบโลหะวัสดุโลหะเปลี่ยนลิ้นหัวใจบางอย่างมาเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับเพราะมันอาจจะมีผลต่อเครื่องกระตุกหัวใจอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเอามาเลือกใช้นะแต่ MRI เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีข้อบ่งชี้ของโรคอะไรหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะโรคทางระบบประสาทระบบเนี่ยนะครับไม่มี MRI ที่แย่เลยนะครับแต่ว่า CT ก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะโดยเฉพาะสโตรกเนี่ย CT เนี่ยเป็นไม้แรกเลย MRI เนี่ยมันเอาไว้แค่คอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับแต่โรคอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะฮะค่าใช้จ่ายก็ต่างกันเยอะCT เนี่ยระดับอยู่นี้ก็พันต้นๆใน MRI เนี่ยอาจจะพันกลางบางทีไปถึงหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่ว่าจะทำพาร์ทไหนอะไรยังไงนะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเครื่องสแกนอีกตัวนึงเขาเรียกเพชรฮะเพชรเนี่ยย่อมาจาก positron emission tomography นะครับอันนี้เนี่ยมันจะใช้หลักการก็คือว่าเขาจะฉีดสารทึบรังสีเข้าไปก่อนนะครับก็คือสารกัมมันตรังสีนะครับเข้าไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นกลูโคสนะครับแล้วก็ปกติไอ้กลูโคสพวกนี้เซลล์มันจะเอาไปทำเมตาบอลิซึมเอาเข้าไปใช้เพราะนั้นเทสสแกนเนี่ยครับเขาจะเอาไว้ดูฟังก์ชันนะอันเนี้ยมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของ CT กับที่เหนือกว่า CT กับ MRI นะคือ CT กับ MRI เนี่ยมันบอกแค่ว่าโครงสร้างอ่ะมีหรือไม่มีหรือมีผิดปกติไหมบอกได้แค่นี้แต่ไอ้เพชรเนี่ยมันดูการทำงานครับว่าสมองส่วนไหนทำงานมากทำงานน้อยตรงเนี้ยมันจะเห็นในแง่การทำงานมากขึ้นนะครับโดยการเอาประยุกต์ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ในกลุ่มพวกมะเร็งนะครับเพื่อไปดูว่ามะเร็งกระจายไปตรงไหนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเวลาทำเอ็มไอบางทีมันแยกออกยากใช่ไหมแต่เพชรสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยครับกระจายไปที่ปอดนะกระจายไปสมองนะกระจายไปตับนะมันจะมีเรื่องของเนี่ยครับวัดการคายพลังอานออกมาจากการใช้สารกัมมันตรังสีพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็จะมีประโยชน์มากในการค้นหาระยะของโรคนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยทางโรคระบบประสาทก็เอามาใช้เยอะเช่นกลุ่มพวกสมองเสื่อมนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยทำเอ็มไอเนี่ยก็เห็นแค่มันปอดใช่ไหมกีบนั่นกีบนี้ปอดแต่จริงๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ปอดเนี่ยมันทำงานลดลงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะมันยังมีอยู่อ่ะแต่มันปอดเอ็กซ์สแกนเนี่ยเอามาช่วยวินิจฉัยได้เช่นสมมติเราเจอว่าสมองกีบหน้ากับสมองกีบด้านข้างเนี่ยปอดมากกว่าปกติอันนี้ก็จะอาจจะวินิจฉัยได้เลยว่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมนะครับซึ่งเอ็กซ์สแกนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับซีทีสแกนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเริ่มมี
1: แล้ว
0: เริ่มมีแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุเยอะสต๊อกแล้วก็พัฒนาเครือข่ายเนาะ MRI เนี่ยโรงพยาบาลศูนย
1: ์มีแน
0: ่มักจะมีโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะมักจะมีเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับผมคิดว่าทั่วประเทศเนี่ยต้องมีแต่เทสสแกนเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในแง่การเลือกใช้เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับเราควรจะต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเช่นอาการปวดหัวปวดท้องปวดลงขาอะไรพวกเนี้ยจำเป็นต้องทำไหมเพราะพอสุดท้ายเนี่ยการทำพวกนี้เนี่ยมันก็ไปถูกคำตอบสุดท้ายครับว่าเรารู้แล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับคือถ้าบางทีมันได้แค่รู้มันก็บางทียังไม่ต้องทำนะฮะอย่างสมมติว่ากระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็เป็นกระดูกทับเส้นอ่ะอาการจะชัดอยู่แล้วก็ลองถ้าประคับประคองไม่หายจะเป็นต้องผ่าตัดพวกนี้อาจจะถึงต้องไปทำเพราะนั้นควรจะคุยกับคุณหมอก่อนว่าจำเป็นต้องทำอะไรแล้วถ้าทำเนี่ยควรจะทำอะไรจะ CT หรือ MRI นะครับบางทีเราไปทำมาเนี่ยเสียตังค์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะทำมาปุ๊บมันใช้ไม่ได้เอาทำผิดตำแหน่งทำเทคนิคไม่ถูกหมอก็ไม่ได้อยากจะดูแบบนี้นะครับเพราะนั้นไปคุยกับหมอให้เข้าใจก่อนอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีเนาะแล้วก็แนะนำก็เข้าตามสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าสิทธิ์การใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันโคเวอร์ทุกสิทธิ์เพียงแต่ว่าข้อบ่งชี้ในการทำและจะใช้เครื่องมือที่ไหนทำให้คุยกับคุณหมอเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องมือพวกนี้มากที่สุดนะครับก็มาเล่าให้ฟังครับ CTMRI แล้วก็ PET scan ครับ
1: ครับเพชรเนี่ยไพรเวทยังไม่มีใช่ไหม
0: ยังไม่มีฮะ
1: แล้วครั้งหนึ่งแพงไหม
0: โอ้ครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่นน
1: ะหลักหมื่นเนาะหลักหมื่นเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นสแกนเองนะคร
1: ับ โอเคครับมีอะไรต่ออีกไหมครับ
0: ครับเท่านี้ครับเดี๋ยว
1: นี้คุณหมอพักเลยนะให้คุณหมอมะกอนท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกนะเตรียมตัวโทรกันเมื่อช่วงปลายรายการชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคุณน้าโทรมาขอเบอร์ฝ่ายขายแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวเดี๋ยวใครอยากได้เบอร์ฝ่ายขายนะครับใครที่อยากได้เบอร์ฝ่ายขายแล้วโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไพรพูเบตนะครับเดี๋ยวหลังเบรกผมจะแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เตรียมปากกากระดาษจดเอาไว้เลยนะครับหลังเบรกชุดเนี้ยนะผมจะบอกแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เพราะว่าเมื่อช่วงท้ายรายการช่วงข่าวมีคุณน้าโทรมาขอแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวอีกเบอร์หนึ่งให้ไม่ทันเพราะว่าต้องเคลียร์งานกันอยู่ขออภัยด้วยเดี๋ยวหลังเบรกนะหลังฟังสปอร์ตจบสปอร์ตผมจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขาย3เบอร์ให้เตรียมตัวจดและการใช้ต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
7: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยดีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัว แทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
9: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
10: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
11: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
13: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับไม่ควรพลาดนะต้องไปเจอกันนะปีหนึ่งมีครั้งเดียวสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วก็อภัยภูเบศของเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับท่านที่ต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะครับมี3เบอร์นะเบอร์ฝ่ายขายนะต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรไปคุยไปปรึกษาได้นะครับ02 02มี02 2ตัวนะครับ02แล้วก็02 87710 02 02 87710เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางนะฮะปรึกษาได้สอบถามเรื่องฝ่ายขายได้นะครับแต่ฝ่ายขายจะต้องกดต่อเป็นต่อ2นะฮะกด2ส่วนเบอร์มือถือของฝ่ายขายเบอร์ตรงนะครับก็มี086 086 563 563 1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 563 1123แล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับ080 080 566 566 1162 1162ทวนยาวๆนะครับ080 566 1162ครับเบอร์ฝ่ายขาย3เบอร์บอกให้เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ฟังที่ต้องการโทรเข้ามานะครับช่วงคุณหมอมาก่อนก็เบอร์เดิมฮะ02 290 0473โทรจากไหนครับ
2: อ๋อจากเชียงใหม่ค่ะปตระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณนนท์ด้วยค่ะ
1: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเชิญถามได้เลยครับ
2: คุณหมอจะรับความปรึกษาหน่อยว่าเต่าล้มตั้งเมื่อ15 เมษายนแล้วจนป่านนี้เนี่ยไหลมันยังปวดไหลอยู่แต่ว่าไปหาหมอคลินิกท่าแพแล้วเขาก็ถามว่าไปที่ฉุกเฉินนะวันที่เท่าไหร่บอกว่าวันที่15 เมษายนหมอได้เอ็กซเรย์แล้วหมอที่ฉุกเฉินก็ไม่ได้บอกว่าเอ็นน่ะมันขาดไปเส้นนึงมันก็เหลืออยู่3 เส้นแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกว่ามันเหลือ3 เส้นไม่เป็นไรแอร์เส้นเดียวมันขาดไปทุกอย่างก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วพอดีป้าปวดไหล่อ่ะตลอดเลยอะค่ะมันไม่หายเลย
1: ขอคำแนะนำ
2: เกี่ยวกับเอ็นที่ขาดไปหรือเปล่าคะ
1: จะขอคำแนะนำจากคุณหมอนะ
2: ค่ะ
1: คุณหมอฟังแล้วเข้าใจนะคุณหมอนะ
3: เข้าใจคร
1: ับโอเคเชิญครับแล้วฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
2: ค่ะ
3: คือผมคิดว่าที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเอ็นไหลเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาแพทย์เขาเรียกโรเตเตอร์ครับนะฮะมันเป็นการฉีกขาดของตัวเอ็นกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ปกติเนี่ยมันจะมีสี่มัดผมคิดว่าของคุณป้าเนี่ยเขาคงบาดเจ็บมัดใดมัดหนึ่งอ่ะนะครับทีนี้ในแนวคือไอ้หน้าที่ของไอ้โรเตเตอร์ครับเนี่ยมันจะทำหน้าที่ยึดกระดูกให้มันอยู่ในเป้าทีนี้พอมันเกิดจากการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการปวดอยู่2เรื่องนะครับคือใช้งานอะมันคงใช้ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ขาดทั้งหมดนะครับท
2: ี
3: นี้ประเด็นคือถ้ามันยังไม่หายเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้คุณหมอตรวจประเมินใหม่ว่าจำเป็นจะต้องมีการรักษาที่เพิ่มเติมนอก อกจากการแนะนำให้พักไหมเช่นการฉีดยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็นนะถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากแหละนะครับถ้ามันยังไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยการรักษาเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้พักเยอะๆเลยพักนี่คือหมายถึงว่าเราจะต้องลดงานที่เราเคยทำลงนะฮะถ
4: ้
3: าทำเท่าเก่าแปลว่าไม่ได้พักนะ
2: ก็หมอก็ไม่ได้บอกว่ามันคงไม่สำคัญเพราะว่ามันขาดไปเส้นเดียวที่เหลือนะยังสามเส้นยังคล้องอยู่ได
3: ้คือมันใช้ได้ครับคุณป้าแต่มันปวดไงเพราะฉะนั้นโดยหลักการตอนนี้เราจะต้องลดการอักเสบก่อนครับแล้วให้ไอ้ตัวเส้นเอ็นพวกนี้มันสมานตัวที่มันขาดไปนะสมานตัวให้มันเยียวยาตัวเองแต่สิ่งที่มันต้องการคือเวลาครับมันต้องการเวลาเพราะฉะนั้นโดยหลักการน่ะจะต้องลดงดงานที่ต้องใช้ไหล่ทุกชนิดเลยครับส่วนใหญ่เป็นงานประจำงานใกล้ตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นงานใกล้ๆตัวซักผ้ากวาดบ้านอะไรพวกนี้นะครับที่เราใช้แขนทุกวันน่ะตอนเนี้ยถ้าผมประเมินให้นะว
4: ่
3: าเยอะ
4: เกิน
3: ไป
4: หักไม่เชื่ออยู่ค่ะแล้วมันก็ปวดเลยก็หย
1: ุ
4: ดแล้วก็ท
1: ำคุณน้าเดี๋ยวคุณน้าฟังให้จบนิดนึงนะฟังให้เข้าใจอีกนิดนึงคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือผมประเมินสถานการณ์ให้อ่ะครับการที่คุณป้าปวดตอนเนี้ยแสดงว่าการบาดเจ็บอ่ะมันยังอยู่มันยังมีการอักเสบอยู่มันยังฟื้นตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพักให้มากกว่านี้ครับพักให้เต็มที่เลยแล้วลองดูมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นไปให้คุณหมอเขาดูใหม่ว่าต้องมีการรักษาเพิ่มเติมไหมฉีดยาผ่าตัดไหมนะครับครับ
4: วันนี้เราก็ต้องไปหาหมอเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับต้องเป็นหมอกระดูกครับ
4: วันประมาณกลางเดือนนี้ค่ะหมอนัดเพราะว่าเขาให้แคลเซียมมาแล้วยาคลายกล้ามเนื้อยาพารายาแก้ปวดมาตัก6เดือนเอามันจะครบเดือนนี้ประมาณกลางเดือนนะคะมา20กว่าก
3: ็
4: เราก็ไปคุยกับหมอกระดูกก็ได้นะคะเคยบอกกับเขาทีนึงแล้วแล้วทีนี้หมอก็คงจะลืมไปอ่ะบอกว่าเอาให้ยาไปกินถึงอย่างคนจะหายดีแล้วนะเพราะว่าหมอให้ยาครบไปเลย6เดือนแล้วก็วันหน้าก็ให้มาถ้ามันมีอะไรล่วงหน้าก่อนก็ให้มาก็ได้หมอก็ว่าอย่างนี้หมอก็ดูก่อนนะคะค่ะ
1: ครับถูกต้องแล้วครับก็ดีฮะสรุปพอเข้าใจนะหยุดพักเต็มที่เลยนะไม่ต้องทำเลยนะหย
4: ุ
1: ดใช้แขนหัวไหล่ข้างที่เป็นเลยแล้วลองดูซิว่าถึงวันที่หมอนัดแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้วเรากินยาครบถ้วนคุยกับหมอเลยนะ
4: ค
1: ่ะจ้าโอเคเคลียร์ไหม
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: จ้า
4: สวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือถ้าเราปฏิบัติเต็มที่แล้วทำทุกอย่างดีเต็มที่แล้วมันยังปวดทรมานอยู่มันยังเจ็บอยู่ทรมานอยู่ก็ต้องคุยกับหมอนะเชิญช่วยปิดเพลงด้วยฮะช่วยปิดเพลงด้วยครับ
5: บอมเฮกซีมใช่ครับ
1: เดี๋ยวถามใหม่อีกทีนึงครับ
5: บอมเฮกซีมคืออะไรครับ
3: บอมเฮกซีมเป็นยาขับเสมหะครับ
1: เป็นยาขับเสมหะนะครับละลายเสมหะครับเสมหะ
3: ครับเสมหะอันนั้นเนี่ย
1: โอเคครับ
3: คือไม่ได้แก้ไอโดยตรงแต่ว่าช่วยขับเสมหะคร
1: ับ ถ้าเสมหะไม่มีมันก็ลดไอได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
3: ใช่คร
1: ับ โอเคครับเอาต่อเลยครับสายที่รออยู่ครับมาต่อเลยครับต่อเลยครับโทรติดแล้วครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: สวัสดีค่ะก็เรียนถามคุณหมอว่าที่เขาบอกว่าเอ็นขาดไปเส้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอคะ
3: อ๋อจริงครับคืออย่างนี้ ที่สายที่แล้วใช่ไหมฮะคือมันเป็นส่วนเขาเรียกว่าโรเตเตอร์คัพอะครับมันจะมีตัวเส้นเอ็นที่มันยึดอยู่4 มุมในตรงหัวไหล่เราเนี่ยเขาจะมีวิธีทดสอบอยู่ว่าเส้นนี้ท่าไหนเส้นนี้ท่าไหนผมคิดว่าคุณหมอกระดูกเขาคงประเมินแล้วว่าไอ้จุดตรงเนี้ยมันคือใช้คำว่าขาดคงไม่เชิงใช้คำว่าบาดเจ็บแล้วกันบาดเจ็บใช้คำว่าบาดเจ็บบาดเจ็บมันไม่เชิงขาดนะแต่มันบาดเจ็บใช้คำว่าอย่างนั้นครับ
6: เพราะฉะนั้นอ่ะคือดิฉันก็ขอแชร์ประสบการณ์เพราะว่าดิฉันก็ล้มแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นปีนะคะกว่าจะหายนะตรงหัวไหล่เนี่ยมันเจ็บแล้วทีนี้เอาหมอก็ให้มีโอติก้าบาร์มาเราก็พยายามทาทุกวันละหลายครั้งเป็นปี2 ปีนะอันเนี้ยมันค่อยยังชั่วขึ้นนะคะก็เลยสงสัยว่าคือเขาไม่ได้บอกว่าเอ็นขาดแต่เขาบอกว่ากระดูกไม่หักแล้วก็ให้ยามาทาแต่เขาค่อยๆดีขึ้นแต่ใช้เวลานานมากก็เลยขอแชร์ประสบการณ์ว่าหายได้นะคะค่ะ
3: คือจุดสำคัญของตัวข้อไหล่เนี่ยที่หายยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลาครับมันก็ทำท่าจะหายมันก็กระตุ้นให้บาดเจ็บอีกแล้วก็วนๆอยู่แบบนี้ฮะวนมันถ้าจะให้ดีมันต้องพักก่อนครับ
6: คือใช่ค่ะเราต้องทำงานน้อยลงแต่ว่าขอโทษนะคือหมายถึงว่ามันจะแบบเอื้อมไปข้างหลังไม่ได้ เหมือนกับว่าเราจะขอโทษนะเหมือนกับเราจะติดตะขอเสื้อชั้นในน่ะลำบากค่ะแต่ว่าพอผ่านได้เป็นปีกว่าเนี่ยมันก็ทำได้นะคะก็เลยจะเรียนพี่คนเมื่อกี้นี้ว่าต้องทายาไปเรื่อยๆนะคะตรงที่เจ็บทาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายค่ะขอบพระคุณนะคะใครตัวอยากทราบว่ามันฉีกได้เหรอมันขาดได้เหรอเพราะว่าหมอของดิฉันไม่ได้พูดคำว่าเอ็นขาดนะแต่ว่ามันหายได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดี
1: ครับถ้ามันจะขาดเนี่ยมันก็ต้องรุนแรงมากๆเลยใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ๆมันรุนแรงมากส่วนใหญ่มันไม่ได้ขาดแต่บ้านอย่างนั้นหรอกครับคือผมมักจะไม่พูดว่าขาดนะมันดูแบบรุนแรงไปอ่ะเนี่ยบอกว่ามันก็บาดเจ็บมันฉีก
1: มันฉีก
3: ตัวเองได้
1: แต่ใช้เวลาแต่ว่ามือไงถ้าเป็นที่ข้างขนาดด้วยนะคุณหมอมันอดไม่ได้ที่หัวไหล่มันต้องจับใช่
3: ครับ
1: มันเลยหายช้าหนักเข้าไปอีกอ่ะต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
7: ฮัลโหลคืออยากจะสอบถามคุณหมอนะคะเป็นสมองไม่งงๆนะคะคุณหมอแล้วก็บางทีก็ลืมง่ายนะคะคุณหมอบางทีคิดจะทำอันนี้เนี่ยบางทีจะทำอะไรก็ต้องนึกก่อนอย่างนี้นะคุณหมอเป็นอะไรคะ
3: ไม่เป็นไรฮะสบายดีคร
1: ับ ตั้งสติ
3: สบายดีแบบเนี้ยมาตรงเนี้ยสบายดีส่วนใหญ่ก็เครียดเครียดนิดหน่อยนอนไม่หลับครับสติไม่อยู่กับตัวใจลอยยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอก
1: ใจลอยคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยที่มันจะทำก็เลย
3: ยังโทรมาถามได้เนี่ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมหรอก
1: ยังไม่เสื่อมยังไม่เสื่อมครับ
3: แล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเราหัวไม่โล่งเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาณสมองมันล้านะครับเครียด
1: เครียด
3: ก็แค่นี้
1: อดนอน
3: ใครก็เป็น
1: ไม่มีสมาธิครับผมใช่ครับ
3: ครับ
1: ครับ
7: แล้วมีอาหารอะไรที่ช่วยบำรุงสมองนะคะคุณหมอ
3: มีเดี๋ยวคุยให้ฟังช่วงไลฟ์ไหมเพราะว่าจะคุยเรื่องนี้พอดีฮะจะคุยเรื่องของกัดเบรนแอคซิสนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกับสมองที่สัมพันธ์กันแต่ถ้าสรุปคร่าวๆนะ
1: สั้นๆ
3: ให้ก
1: ิน
3: ผักเยอะๆกินถั่วแล้วก็กินในพวกอาหารที่มันเป็นแบบโปรไบโอติกอ่ะที่มันจะช่วยทำให้สมดุลลำไส้ดีขึ้น
1: โยเกิร์ตซะบ้างสัปดาห์ละหน2หนกินผักเยอะ
3: ๆถั่วอาหารมักดองเนี่ยก็พอได้นะมักดอง
1: ครับครับ
8: ค่ะ
1: เคลียร์เนาะจ้าไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องวิตกนะจ้าสวัสดีจ้าอ้าวต่อครับท่านที่รออยู่มามีภาค Facebook Live หลัง5ทุ่มของคุณหมอใช่ไหม
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: จะคุยเรื่องสมองที่2ว่าลำไส้อะไรป่ะ
3: ใช่ตั้งชื่อบือหวาหน่อยบอกสมองดีเริ่มที่ก้น
1: สมองดีเริ่มที่ก้นเนี่ยคุณฟังครับถ้าไปติดตามภาคในภาค Facebook นะหลัง5ทุ่มหลัง5ทุ่มจบภาควิทยุก่อนเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเชิญครับ
8: สวัสดีคุณหมอคุณวันลงค่ะ
1: เชิญครับอ
8: ยากจะขอสูตรลดความอ้วนนะคะ
3: โอ้เอาแบบไหนล่ะสูตรแบบไหนสูตรอาหารหรือสูตรยาหรือสูตรออกกำลังกายหรือทั้งหมดแหละ
1: ผสมกันดีไหม
8: ผสมกันค่ะแต่ว่ายาไม่ชอบกิน
1: ไม่เอายาผสมกันแต่ไม่เอายาครับ
3: โอเคถ้างั้นเราเอาภาพรวมๆก่อนนะตอนแรกเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณอ้วนหรือเปล่าน
8: ะอ้วนหรือเปล่าเนี่ยเขาก็อ้วนนะคะเราก็เดินไม่ไหว
3: อ้วนเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอ้วนเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีเป้าหมายลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้คิดดัชนีมวลกายคุณคิดเป็นไหมดัชนีมวลกาย
1: สูตรง่ายๆก็ได้สูตรง่ายๆก็ได้คุณหมอ
8: ค
1: ุ
8: ณสองคนเราอุ้ม
1: ลบ110
8: ไปได้ไหมคนไม่อีกคนนึง
3: ถ้าเอาแบบง่ายก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะก็เอาส่วนสูงมาลบ110ส่วนสูงกี่เซนเอาลบ110อันนั้นน่ะจะเป็นน้ำหนักที่เราต้องการเนาะถ้าเราเกินไปจากนั้นก็ถือว่าเราอ้วนกันแล้วกันโอเคนะเราก็จะรู้โกและรู้เป้าหมายว่าเราควรจะลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะข้อที่2ก็คือการเริ่มต้นลดความอ้วนเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับและวินัยมี2คำนี้เลยนะฮะจิตใจคือต้องมีความอยากที่มากพออ่ะที่เราอยากจะลดอ่ะนะครับอีกอันนึงคือวินัยคุณต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าการลดน้ำหนักต้องใช้เวลาและความอดทนมากนะครับต้องสร้างตรงนี้ให้เข้มแข็งก่อนคุณจะสร้างแรงจูงใจอะไรก็ได้นะเช่นไม่อยากเป็นโรคไม่อยากทำเพื่อลูกอะไรเงี้ยหาแรงจูงใจหรือทำเพื่อให้มันรู้สึกสวยงามก็ได้อันนี้มันได้ทั้งคู่แต่อยากจะให้รู้ว่าจิตใจความตั้งใจกับวินัยต้องคู่กันถ้างั้นไม่มีวันทำได้ครับตั้งใจแต่ไม่มีวินัยก็ล้มเหลวๆคนลดน้ำหนักทุกคนเคยลดมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องแข็งแกร่งนะครับข้อที่สามก็คือข้อที่สาม
1: เดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อ
3: ต้องวางแผนนะก็คือโดยหลักการเนี่ยมันมีหลายคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าน่าจะดีและไม่สุดโต่งมากเนี่ยก็คือว่าต้องจัดสรรให้มันสมดุลทั้งพลังงานนะครับแล้วก็ชนิดของสารอาหารที่คุณจะต้องได้เข้าไปนะครับผมเชื่อในทฤษฎีนี้นะเพราะว่าบางสำนักเนี่ยบอกไม่ต้องคุมพลังงานเลยกินไม่อั้นบางสำนักบอกให้คุมพลังงานแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเดินไปด้วยกันพลังงานคุณควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำนะครับถ้าคนปกติเนี่ยเราใช้งานทั่วไปเนี่ยประมาณ 2,000 ผู้หญิงอาจจะอยู่สัก1,800ประมาณนี้นะครับกิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละผมว่าเต็มที่เนี่ยถ้าจะลดน้ำหนักนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1,800ให้มันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยเพราะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าในแต่ละมื้อที่เรากินเนี่ยมันมีพลังงานเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้คุณต้องไปเปิดดูตารางว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่าพลังงานในแต่ละมื้อเท่าไหร่โดยหลักการก็คือถ้าอาหารที่มันมีแป้งและน้ำตาลไขมันเยอะเนี่ยพลังงานจะสูงนะครับก็จะต้องกินพวกนี้น้อยลงใช่ไหมที่เขาแนะนำว่าแป้งน้ำตาลไขมันสามตัวนี้
8: ถ้าเราลดน้ำตาลไปเลยเราไม่บูบหรอคะ
3: ไม่บูบหรอครับคือกินให้น้อยลงอ่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตไม่บูบหรอครับเพราะว่าเราจะกินคาร์โบไฮเดรตอ่ะอยู่แล้วธรรมชาติคนไทยอ่ะเรากินข้าวอยู่แล้ว ะครับเพราะนั้นการที่คุณลดน้ำตาลไปในชีวิตอ่ะรับรองไม่มีใครเป็นอะไรหรอกครับ
1: เหลือสองนาที
3: สิ่งที่เรากินไปมันเกินพอเพราะนั้นคุมพลังงานแล้วก็สัดส่วนเรื่องของชนิดของอาหารเนี่ยก็สำคัญนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องผักในแต่ละมื้อเนี่ยให้ผักครึ่งนึงนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนสี่เนี่ยเป็นโปรตีนอีกส่วนหนึ่งส่วนสี่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับกินแบบเนี้ยสัดส่วนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลดปริมาณลงจากของเดิมเนี่ยสักของเดิมเรากิน100%เนี่ยอาจจะลงมาเหลือสัก75%ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้อง IF นะครับกิน3มื้อได้เลยนะครับผมเชื่อในการกิน3มื้อเพราะว่าถ้า IF เนี่ยโอเคช่วงแรกอาจจะลดแต่ในระยะหลังเนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวเบซอลเมตาบอลิกเรทมันจะลดลงแล้วเขาเนี่ยมันจะโยโย่ง่ายนะครับการออกกำลังกายมีผลน้อยกว่าการคุมอาหารนะครับสัดส่วนเนี่ยถ้า 100% เนี่ยผมให้ออกกำลังกายเนี่ยแค่ 30% เท่านั้นเองอาหารจะมาสัก 70% นะสุดท้ายคือการนอนหลับครับการนอนหลับที่เพียงพอลดความเครียดลงอันนี้ช่วยลดน้ำหนักได้เพราะว่ามันจะไปทำให้สมองเนี่ยทำงานดีขึ้นแล้วมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกเครียดพอไม่เครียดมันก็จะไม่หิว
8: ง่ายไหมคะขอโทษนะคนเป
3: ็นซึมเศร้ามันก็มี2แบบอ้วนง่ายก็มีไม่อ้วนก็มีครับมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันก็มีประมาณเนี่ยแต่จุดสำคัญน่ะย้อนกลับไปข้อแรกนะคุณหาความตั้งใจตัวเองให้เจอความตั้งใจต้องแรงพอและต้องต่อเนื่องก็มีวิธี
1: ตั้งใจอดทนมุ่งมั่น
3: ใช่มันไม่ลดง่ายไม่ง่ายครับยิ่งอายุเยอะยิ่งไม่ง่ายแล้วพอสุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราจะลดถึงแค่ไหนเราถึงจะ
1: พอใจ
3: ว่าพ
1: อ
3: ใช่ต้อง
8: เดินไหวไงทุกวันนี้เดินไม่ไหว
1: ควรรีบลดเลยอ
3: ีกเรื่องหนึ่งเดินไม่ไหวก็อีกเรื่องเดินไม่ไหวมีปัจจัยอื่นด้วยโอเคไหมฮะบางทีต้องแยกแยะออกจากกัน
1: แต่ลดแล้วดีแน่นอน
3: ดีแน่นอน
1: ดีแน่นอนครับลดแล้วดีแน่นอนครับ
8: แต่รู้ตัวเองคือเป็นโรคติดน้ำตาลต้องกินหวาน
3: ไม่ต้องกินเลย
1: ต้องหักห้ามใจครับไม่ใช่เป็นโรคครับต
3: ้
1: องใจครับอยู่ที่ใจครับนะหมดเวลานะอ้าวโอเค
8: ขอบคุณมากค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณคุณหมอครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าว Facebook ก็คุณหมอนะต่อนะครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
13: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกขเวท อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
15: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกเขตพื้นที่เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลักดันเป้าหมาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยจะเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านและเริ่มสร้างโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อไม่พลาดการใช้สิทธิ์
16: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนออกประกาศเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ใน4กรณีได้แก่กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอื่นกรณีผู้มีสิทธิ์ที่มี2สถานะคือเป็นนายจ้างและเป็นผู้ประกันตนกรณีผู้ลงทะเบียนในสถานะผู้ประกันตนแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งได้ลงทะเบียนในฐานะผู้รับมอบหมายของนิติบุคคล1แห่งแล้วและประสงค์เปลี่ยนไปรับมอบหมายของนิติบุคคลอีก1แห่งโดยสามารถยื่นได้เพียง1ครั้งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
10: ทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงฟาดแข้งกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี
17: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติออสเตรียแข่งขันในเวลา 2:00 น.ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนยังต้องรอประเมินความฟิตของผู้เล่นแนวรุกหลายรายได้แก่เยเรมี่ปีโน่นิโก้วิลเลียมและวิกตอร์มุนยอสโดยในรายของมุนยอสมีโอกาสสูงที่จะกลับมาช่วยทีมได้ขณะที่แกนหลักคนสำคัญอย่างลามินยามาวโรดี้และเปดรี่ต่างมีความพร้อมและคาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้านทีมชาติออสเตรียมาโกอานาโตวิชและดาวิดอาลาบายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามอย่างไรก็ตามหากทั้งคู่ไม่พร้อมยังมีเควินดัมโซและมิชาเอลเกโกริตเป็นตัวเลือกทดแทนส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติโครเอเชียในเวลา 6:00 น.โดยทัพฝอยทองมีขุมกำลังพร้อมสมบูรณ์ไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่ทีมตราหมากรุกก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเดียวกันพร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามส่วนอีกคู่ในโปรแกรมทีมชาติแอลจีเรียจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา 10:00 น.ปฏิภัทรสอนการรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่บนภูเขาเป็นที่ราบสูงกว้างขวางมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตการที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จนั้นจะต้องยับยั้งไม่ให้ประชาชนบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป้องกันมิให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆขึ้นไปล่าสัตว์ป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ตรงกับวันแรม4 ค่ำ เดือน 8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: เห็นฟันขึ้นนิดนึงพอพระคุณเจ้าเดินไปเสร็จปุ๊บเธอก็เลยมาคุยกับสามีว่าโอ้สงสัยพระคุณเจ้าของเราเมื่อกี้ท่านคงจะเป็นลูกของนักฟ้อนนะท่านถึงยิ้มขึ้นฝ่ายชายก็บอกว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นนะทำไมอยู่ๆไปตีพระอย่างนั้นแล้วเลยเป็นกรรมเลยคราวนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเห็นสิ่งต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้เราสามารถมองโลกและตัวเราเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเวลาเราฟังธรรมะโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นพวกนิทานเนี่ยดูฟังราบเดียวแต่จะได้หลายมิติเลยทีเดียวมิติในทางด้านคำสอนที่ว่าตรงเรื่องนี้นิทานจุดนี้มาจากคำสอนอะไรนั่นก็มิติที่หนึ่งไปหาแม่บทต้นต่อของคำสอนมิติที่สองคือตัวเนื้อเรื่องสุนัขจิ้งจอกเรื่องคนนี้ไปมีปัญหากับคนนั้นเพราะด้วยเหตุโน้นสืบเนื่องมาถึงตรงนี้เราจะไปยังไงต่อตรงโน้นนี่คือมิติเกี่ยวกับเรื่องราวแต่เรื่องราวนั้นบางทียังมีอุปมาอุปไมยเป็นอีกมิติหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่2-3มิติอย่างที่ว่าเลยเรายังมีอื่นๆอีกที่ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วอุปมาอุปไมยนั้นๆยังต่อมาถึงเราจะนำไปใช้กับชีวิตของเรา จะทำยังไงจุดไหนได้บ้างเราฟังแล้วเราจะได้ปัญญาท่านผู้ฟังรายการนี้ก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการข้าพเจ้าก็จะไปอ่านในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวจุดไหนตรงใดที่น่าสนใจก็จะนำมาอ่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในช่วงนี้เราอยู่ในซีรีส์เรื่องราวของสาวกท่านผู้ฟังเป็นสาวกที่อาจจะมีความผิดพลาดแล้วแก้ไขได้ยังไงเพราะว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องสอนคนอื่นถึงขนาดว่าสามารถบรรลุทำได้แต่คนที่ไม่ดีเปลี่ยนมาเป็นคนดีได้ช่วงนี้ก็จึงจัดหลายๆเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาวกในสัปดาห์ก่อนๆนั้นได้พูดถึงสาวหญิงใจแตกแต่ว่าก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเป็นเรื่องราวของบุคคลนั้นบุคคลนี้ถ้ามีผู้หญิงที่หมุนไปผิดคิดไปผิดแล้วปรับใจแก้ไขได้ฝ่ายชายก็มีเหมือนกันนะผู้ฟังผู้ชายที่มีใจแตกแบบหลงแสงสีหลงระเริงไปแต่ปลายสุดท้ายกลับตัวได้เหมือนกันนะมีหลายคนเลยวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างเป็นบางท่านบางคนก็จะถ้ามีเวลาจะสัก 3-4 คนได้แต่คนแรกก็เป็นเรื่องของลูกชายเศรษฐีซึ่งเป็นเสียทั้งวังแต่ว่าดันไปชอบหญิงที่เต้นกินรำกินในสมัยนั้นก็จะมีค่านิยมนะทุกฟังว่าคนเต้นกินรำกินเนี่ยมันจะไปมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรทั้งนั้นที่ว่าพ่อเนี่ยก็จะหาหญิงที่เหมาะสมเป็นเศรษฐีเหมือนกันอยู่ในตระกูลมีฐานะไล่เลี่ยกันเออทุกฟังชายคนนี้ก็ไม่ยอมเป็นเรื่องของชายที่ชื่อว่าคุกะเซนะอุคาเซนะนี่เป็นลูกเศรษฐีท่านผู้ฟังอยู่ที่เมืองราชครึกในแคว้นมคตในระยะนั้นท่านผู้ฟังก็มีการแสดงที่เป็นที่นิยมที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งคือการเล่นแบบกายกรรมซึ่งจริงๆแล้วก็จัดอยู่ในการร้องการเล่นการแสดงมหรสพซึ่งเป็นอาชีพที่ลักษณะว่าเต้นกินรำกินนะสมัยนั้นก็ยังมีค่านิยมอยู่ที่ว่าจะได้รายได้ไม่แน่นอนต้องเดินทางมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากแต่ว่าการแสดงของคณะนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเพราะอะไรเพราะเขาแสดงไม่เหมือนคณะอื่นคณะอื่นเนี่ยเขาก็ร้องเล่นตลกบ้างดราม่าบ้างตื่นเต้นบ้างเล่านิทานใดๆบ้างแต่คณะนี้แกแบบเล่นกระโดดหมุนตัวยืนทรงตัวต่อไม้ขึ้นที่สูงคือแนวว่ากายกรรมนะมันมีช่วงหนึ่งที่มีการแสดงกายกรรมมาจากประเทศจีนมาแสดงที่เมืองไทยเนี่ยคนไทยนี่ฮิตไปดูแสดงกันเป็นเดือนๆเลยนี่ก็ในยุค90นะท่านฟังก็มีการจัดงานประเภทนี้อยู่นี่ก็เหมือนกันเราก็ว่าคราวนั้นก็ได้คิวที่เมืองราชครึกไงเดี๋ยวก็ไปราชครึกบ้างเดี๋ยวก็ไปสาวัตถีบ้างเดี๋ยวก็ไปเมืองโกสัมพีบ้างใดๆตามแต่ที่วงรอบมันจะหมุนไปเนี่ยทุก6เดือนปี1 2ปีเดี๋ยวก็กลับมาอีกมีการแสดงอะไรใหม่ๆเพลงใหม่ๆก็ว่ากันไปนะคราวนั้นมาที่เมืองราชครึกแล้วอุกาเซนะก็ไปดูด้วยนะทุกคนนี่ก็ชื่นชมยินดีหมดอุคาเซนะเศรษฐีบุตรนี่ก็เล็งไว้เลยผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของคณะเธอทั้งร้องทั้งเล่นทั้งตีลังกาทั้งกระโดดโอ้ชอบมากมากเลยอุคาเซนะนี่สายตาไม่หลีกออกจากเธอเลยเธ แต่ชอบมากถึงขนาดว่าอยากจะแต่งงานด้วยจนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนคุณพ่อก็บอกว่าโอ้คนละฐานะกันเนอะเป็นคนต้องกินน้ำกินเขาก็ว่ากันไปงั้นนะทุกฝั่งนะสมัยนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วถึงไหมนั่นก็ยังมีค่านิยมแบบนั้นกันอยู่พ่อแม่ไม่ยอมลูกก็ไม่ยอมกันลูกก็เลยอดข้าวกันนี้อดข้าววันหนึ่งข้าวสองวันข้าวยอมอดข้าวประท้วงกันทุกฝั่งประท้วงเรื่องอะไรอ่ะแม้ถ้าประท้วงแบบท่านพระรัตนปาละในการที่จะออกบวชเพื่อที่จะทำความดีพ่อแม่ไม่ยอมไม่ทำความดีเขามันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมล่ะแต่นี่อดข้าวเพื่อที่ว่าจะได้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่งงานทีนี้แต่งงานมันไม่ใช่แต่งงานแบบว่ามาอยู่ด้วยกันที่เรือนของฝ่ายชายจะที่ไหนล่ะใช่ไหมเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงเธอต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆถ้าแต่งงานกันไปก็ต้องตามผู้หญิงไปอยู่เรือนเขาทำอาชีพเดียวกับเขาแต่มันยังอยู่ที่บ้านเรือนเราอยู่เมืองราชคฤห์เนี่ยมันไม่ได้เงื่อนไขก็เป็นอย่างนี้ถ้าแต่งงานกับคนทำอาชีพนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นคือไม่ใช่แต่งงานกันแล้วต่างคนต่างไปไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้หรือจะให้เธอเลิกทำอาชีพนี้ก็ยังไม่ได้ก็ต้องไปกันก่อนสุดท้ายพ่อแม่ก็จำใจนะยอมลูกอันนี้คือไปตามความอยากของตนเองแล้วปุกาเซนะทีนี้พอไปอยู่กับคณะละครฝ่ายหญิงเธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะแล้วเธอก็ร้องได้เต้นได้กระโดดได้ตีลังกาได้แต่ฝ่ายชายอุกาเซนะทำอะไรไม่เป็นเลยแต่บุฟังจะร้องก็ไม่เคยฝึกมาจะเต้นนี่โอ้ยิ่งยากเลยตีลังกาโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เราไปอยู่กับเขาแล้วทำอะไรจะมานั่งกินนอนๆก็ไม่ได้ก็แค่คนแบกของดูฟังลดฐานะจากลูกเศรษฐีนั่งกินนอนกินไปอยู่กับเขาคณะละครเดินทางไปนั่นนี่ทำอะไรอ่ะเขาก็ช่วยให้แบกของขนอุปกรณ์จัดเวทีเนี่ยเก็บตัวทำได้ประมาณนี้อันนี้คือกลับไปเลยนะดูฟังจากเรื่องที่เราฟังกันมานะเป็นหญิงลูกสาวของเศรษฐีหนีตามคนใช้ไปก็ต้องไปอยู่ในป่าทำนาทำไร่โอ้ชีวิตลำบากทำอาชีพเดียวกับสามีแต่อุคาเซนะนี่กลับกันเพิ่งเป็นฝ่ายชายเป็นลูกเศรษฐีอยู่เรือนมันก็สบายอยู่แล้วแต่ว่านี่ไปตามฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็เป็นคณะละครตัวเองเล่นอะไรแบบนั้นเขาไม่เป็นก็ต้องขนของแบกของทำอะไรที่ตัวเองก็ไม่เคยทำนี่เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกันฝ่ายชายนี่ไปตามฝ่ายหญิงคราวนี้ปรากฏว่าพออยู่กินกันไปมีลูกด้วยกันดูบ้างพออยู่กันไปนานเข้าความเกรงใจอะไรกันต่างๆมันก็ลดลงนะฝ่ายหญิงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งดูฟังที่ต้องการจะพูดเหน็บฝ่ายชายเลยเรียกลูกของตัวเองนะว่ามาลูกของคนแบกของมาลูกของคนเก็บตัวมาลูกของคนจัดเวทีมาลูกของคนเฝ้าเกวียนมาลูกของคนหาหญ้าให้โคกินซึ่งเหมือนเป็นงานแบบงานจับกังอะท่านฟังงานรายงานเอางานที่ใครๆก็ทำได้ไม่ใช่ตรงมีทักษะใดๆใช่ไหมสามีฟังบ่อยครั้งเขาแบบมันพูดเนี่ยฉันหนีว่าอืมงั้นฉันจะไม่อยู่ละคราวนี้ฉันจะหนีไปก็ไม่อยู่ด้วยกันละฉันจะไปละฝ่ายหญิงก็ไม่ง้อนะไม่แคร์นะจะไปก็ไปดิฉันก็มีลูกของฉันแล้วฉันก็มีการแสดงของฉันแล้วฉันก็มีชื่อเสียงแล้วมันจะต้องงอเธอด้วยฝ่ายชายก็มาคิดมีหญิงพยองในความสามารถของตนเอาละฉันจะทำบ้างอุคาเซนะคราวนี้ก็เลยฝึกกับพ่อ ของภรรยานั่นแหละให้พ่อภรรยานี่สอนให้สอนศิลปะวิชาตัวเบาวิชาร้องเพลงวิชาการแสดงวิชาทำความสามารถอะไรคือเอาสาระราคานี้พ่อตาก็เอาสอนให้พวกแกก็ใช้เวลาไม่นานเป็นขึ้นมาเก่งด้วยทุกฝั่งโถอยู่มานานจะมีลูกด้วยกันตอนแรกไม่ยอมเรียนเอามาเรียนคราวนี้ก็ทำได้ดีคราวนี้แกจะแสดงกายกรรมอันหนึ่งที่ยากที่สุดเลยก็เรียกว่าเป็นการกระโดดจากที่สูง60ศอกข้ามไปทรงตัวอยู่บนปลายไม้ที่สูงอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยการตีลังกาจำนวนเท่านี้รอบ

อุคเสนักมาปรากฏขึ้นในเรดาร์ของพระพุทธเจ้าจะบรรลุทำได้เดี๋ยววันที่มีการแสดงนี่แหละจึงไปเลยไปพร้อมกับคณะสงฆ์มีท่านพระมหาโมคคัลลานะไปด้วยไปถึงนี่อุคเสนานี่กำลังจะแสดงพอดีเธอก็ยกมือขึ้นเฮ้ hey! ไม่ถึงให้สัญญาณว่าจะเริ่มแล้วนะชาวบ้านนี่ก็เฮ้ hey! ขึ้นอย่างนี้นะทีนี้พอกำลังจะกระโดดเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าไปถึงใช้ฤทธิ์ในการบันดาลให้ชาวบ้านทั้งหลายที่มาชมการแสดงจำนวนมากเลยเนี่ยไม่ได้มองดูอุคเสนาเลยมามัวแต่ดูพุทธรัศมีมองมาที่พระพุทธเจ้าอุคเสนาสังเกตเห็นกำลังจะเริ่มแสดงก็เลยมีความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นนิดหนึ่งผู้ฟังว่าอ้าวชาวบ้านที่มานี่ทำไมไม่ดูเราเลยเราอุตส่าห์เตรียมการแสดงพอพระพุทธเจ้าผ่านมานี่ฉันไปมองพระพุทธเจ้ากันหมดโอ้ยที่เราฝึกมาเป็นหลายเดือนนี่แย่แล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วพอจิตใจจากที่แบบฮึกเหิมใช่ไหมว้ายวุ้บลงไปเลยแบบเศร้าหมองไปเลยจากฮึกเหิมเป็นเศร้าหมองพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าจิตใจเป็นอย่างนี้เอาไปให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะไปแจ้งให้ทราบว่านี่ให้แสดงกายกรรมท่านมีความสามารถลองแสดงดูทำให้มหาชนร่าเริงยินดีด้วยความสามารถของท่านพอฟังคำนี้เสร็จปุ๊บจิตใจแกก็ฮึกเหิมขึ้นมาอีกตั้งหวังอุกเสนาจากที่ตะกี้ฮึกเหิมอยู่ไหมมาเศร้าหมองไม่มีใครมองเลยพอคราวนี้มาพระมหาโมคคัลลานะแจ้งข่าวทราบปุ๊บฮึกเหิมขึ้นมาอีกกระโดดขึ้นเลยท่านผู้ฟังกระโดดขึ้นจากปลายไม้ที่เตรียมเอาไว้ตีลังกา14ครั้งลงมายืมที่เดิมกระโดดต่อไปโอ้เป็นท่ากายกรรมที่พิสดารแบบลึกล้ำใช้ความสามารถสูงพอแสดงได้อย่างนี้ปุ๊บคือมันต้องทั้งจับทั้งเกาะทั้งกระโดดทั้งโหนตัวคือถ้าหลุดเนี่ยนะตกมาเอวังนะท่านผู้ฟังตายไปวันพระพุทธเจ้าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนี่แกไปยืนลงปุ๊บนี่ผ่านเรียบร้อยปุ๊บนี่ที่ในฟังเลยท่านผู้ฟังที่ในฟังบอกว่าตัดตรงก่อนเปลื้องตรงข้างหลังหมายถึงข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะแล้วตรงกลางก็ไม่เอาด้วยจะเป็นผู้ข้ามฝั่งแห่งภพมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงไม่เข้าถึงซึ่งการเกิดและความตายอีกคือฝั่งตรงนี้คนเพิ่งเล่นกายกรรมเสร็จตัวต้องจับตรงนั้นต้องโหนตรงนี้ต้องเกาะตรงนี้ต้องหาที่เกาะที่จับแต่ตรงกลางๆเนี่ยมันไม่ได้เกาะได้จับนะพอฟังธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความสะท้อนอะไรบางอย่างอยู่ในจิตใจของอุคเสนาที่ตนเองก็พยายามจะเกาะจะจับแต่ตรงกลางไม่ต้องเกาะต้องจับสภาวะนี่มันแบบโล่งๆมองบางตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจะข้ามพ้นฝั่งแห่งภพตรงกลางก็ไม่เอาด้วยนั่นแหละจะพ้นทุกข์ได้แกเอาเรื่องราวที่ตัวเองเพิ่งแสดงเทคนิคทักษะอะไรต่างๆพร้อมกับการฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกอบกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการท่านผู้ฟังบึ้มเลยบึ้มนี่คืออะไรกิเลสและบึ้มเลยกิเลสอาสวะทั้งหลายหลุดออกหมดยืนอยู่บนปลายไม้นั่นแหละฟังเทศแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทมีปฏิสัมภิทาสีลงมาแล้วกราบพระพุทธเจ้ามับมับมับมับก็ขอบวชในคราวนี้เพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องบวชนะจุดนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้เป็นไปได้ไงคนที่ฟังเทศปุ๊บโอ้โหปานนั้นบรรลุทำได้

0: ทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังจิตใจขึ้นลงๆอยู่เลยก็นี่แหละที่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าในการที่จะรู้อินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าธรรมเทศนาแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆแต่ถ้ามาฟังนึกย้อนลองดูว่าอ๋ออุปเสนะเขาแบบจิตใจก็เขิมขึ้นแล้วก็ถูกเหวี่ยงลงให้เศร้าหมองน้อยใจถูกให้เขิมขึ้นอีกเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหมือนการกระโดดเหมือนการแสดงกายกรรมของตนต้องทั้งจับทั้งปล่อยจับอย่างเดียวไม่ปล่อยมันก็ออกจากตรงที่เดิมไม่ได้ใช่ไหมล่ะปล่อยอย่างเดียวไม่จับเอ้ามันตกลงนี่ตายนี่ตกไปข้างล่างมันก็ต้องจับด้วยงั้นมันเลยเข้าใจสถานการณ์จากคำเทศของพระพุทธเจ้าว่าจะต้องจับอยู่นะและต้องปล่อยนะปล่อยตรงนั้นปล่อยตรงนี้จึงปล่อยวางกิเลสได้หมดไงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแต่ว่าลักษณะที่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเกิดหรือได้โอ้มันต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาใช่เพราะว่าอุคเสนะได้เคยตั้งความปรารถนามาท่านผู้ฟังในชาติก่อนพบก่อนได้เคยไปสร้างเจดีย์ไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพากันสร้างเจดีย์ทองถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็ในวันฉลองเจดีย์ทุกวังก็เวงเป็นเศรษฐีเนาะในชาติโน้นจัดข้าวของอะไรต่างใส่บาตรพระนั่นนี่เลยกับภรรยาภรรยาก็คือหญิงลูกสาวเจ้าของคณะแสดงกายกรรมนี่แหละที่ว่าก็มาแต่งงานกันอีกในชาติปัจจุบันนั้นเห็นกันเลยมันก็เลยชอบกันเพราะว่าชาติก่อนได้ร่วมสร้างเจดีย์ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วตอนนั้นวันฉลองเจดีย์เนี่ยมาใส่บาตรพระมีพระรูปหนึ่งก็มารับบาตรของสามีภรรยาคู่นี้หนึ่งวันสองคนนี้เขานึกในใจนะก็ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนของปุกาเสนกระบดีพร้อมด้วยภรรยานี่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าฉันใส่บาตรพระรูปไหนนะขอให้ข้าพเจ้านี่พึงมีส่วนแห่งธรรมะที่พระรูปนั้นๆได้เห็นแล้วปรากฏว่าพระรูปที่มารับบาตรท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ธรรมวังพระอรหันต์รูปนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่รู้อนาคตด้วยรู้วรจิตของสองสามีภรรยานั้นด้วยรู้ว่าสองคนนั้นปรารถนาอะไรแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าอ๋อสองคนนี้ก็จะได้รับความสำเร็จตามความปรารถนานั้นขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จคือพูดใน tense ที่เป็น present tense คือพูดในปัจจุบันหรืออนาคตใกล้ปัจจุบันเพราะว่าความปรารถนาเนี่ยจะสำเร็จจงสำเร็จใช้ tense แบบนี้เป็นการบอกการแบบหนึ่งในภาษาบาลีเนี่ยพอรู้ความข้อนี้แล้วก็เป็นคำอวยพรด้วยนะท่านผู้ฟังที่เป็นภาษาบาลีจะบอกว่าขอความปรารถนาของคุณจงสำเร็จและจงสำเร็จก็คือจะสำเร็จซึ่งก็คือบอกอนาคตหรือปัจจุบันใกล้อนาคตถึงคนที่เขาปรารถนาความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะความสำเร็จมันอยู่กับเขาตรงนี้เลยมันจึงเหมือนกับว่าเป็นการบอกการที่ปัจจุบันใกล้อนาคตต่อให้การนั้นมันจะยาวนานสักเท่าไหร่ก็ตามแต่สำหรับคนที่ปรารถนานั่นน่ะมันเหมือนอยู่ใกล้ๆตรงนี้นั่นเองพอท่านพระอรหันต์รูปนั้นรู้ถึงความปรารถนาของสองสามีภรรยานี้ว่าจะสำเร็จท่านก็เลยยิ้มออกมานิดหนึ่งตัวฟังยิ้มออกมานิดหนึ่งในขณะที่รับบาตรอยู่นั่นแหละภรรยาเห็นอาการของพระรูปนี้นะก็เลยพูดแบบทำนองเล่นๆนะพูดทำนองเล่นๆกับสามีบอกว่าคุณสามีสงสัยพระคุณเจ้าที่มารับบาตรของเราเนี่ยท่านคงจะเป็นลูกของนักฟ้อนนะเนี่ยท่านถึงยิ้มขึ้นเนี่ยเหมือนว่าต้องเป็นการแสดงต้องทำหน้าตาให้มันแย้มแจ่มใสอะไรทำนองนี้นะเธอจะ มีความหมายไปบ้างไงสามีก็เลยบอกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเห็นด้วยกับภรรยาไว้ปรากฏว่าด้วยคำพูดแค่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือกรรมดีก็ทำนะการที่แบบพูดเหน็บแนมคนอื่นนิดนึงเนี่ยก็ทำเหมือนกันแหละก็เลยรับผลกรรมกรรมนั้นก็คือทำให้ได้ต้องมาอยู่ในสกุลของนักฟ้อนซึ่งสมัยนั้นก็จัดเป็นอาชีพที่ลำบากต้องเดินทางไม่แน่นอนแทนที่ว่าทำบุญสร้างเจดีย์ขนาดนี้จะได้ผลดีเต็มที่ก็ได้อยู่ส่วนบุญก็ได้ก็คือไปสวรรค์เป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ด้วยความประมาทนิดนึงในความที่ว่าของที่ให้ไปนั่นนึกว่าคนที่มารับนี่ไม่ดีอย่างนั้นตีเตียนนิดเดียวแค่นี้แหละคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ก่อนที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงนี่ก็ต้องได้เป็นนักฟ้อนไปซะก่อนตามที่ตัวเองได้เคยสร้างกรรมไม่ดีในกรณีไว้นิดเดียวก็เก็บหมดต้องรับหมดในชาติที่ตัวเองจะบรรลุธรรมนั้นนี่คือกรรมในอดีตชาติของอุกาเสนะภิกษุตอนที่หลังจากบวชแล้วแต่ภรรยาท่านฟังพอรู้ว่าสามีบวชแล้วก็เลยมีจิตน้อมไปอย่างนั้นด้วยนมประวาตามที่กรรมเก่าได้บำเพ็ญมาทั้งบุญที่ได้สร้างเจดีย์ความปรารถนาที่ใช้ได้บรรลุธรรมตามภิกษุที่ได้มารับบาตรของตนของตนนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องแรกในวันนี้ผู้ถึงชายที่เคยใจแตกแต่ว่าในสุดท้ายไปได้บวชเป็นพระสงฆ์บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่พระท่านผู้ฟังไปใส่บาตรพระนี่ตั้งความปรารถนานี้ได้แต่ว่าคุณธรรมดีอันใดที่ภิกษุรูปที่เราใส่บาตรนี้นั้นเนี่ยได้เห็นแล้วขอให้เราได้มีส่วนแห่งคุณนั้นธรรมะนั้นเราไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าพอดีพระสงฆ์ที่มาเดินบาตรหน้าบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะไม่แน่นะเป็นไปได้หรืออีกในแง่หนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เคยสอนไว้ก็คือให้นึกถึงว่าเราจะถวายสงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศก็ได้โดยมีพระภิกษุรูปนี้ที่มารับบาตรหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นตัวแทนในการรับไปเราก็ตั้งความปรารถนาในการที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยก็โสดาบันจนถึงขั้นอรหันต์ให้มันได้ในชาตินี้ตั้งความปรารถนาจากทานที่เราให้ไปต่อมาในเรื่องที่สองที่ฟังวันนี้คือเรื่องของพระโสริยะเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ฟังสามารถกลับเป็นผู้หญิงได้ที่เอาเรื่องนี้มาจัดไว้อยู่ในความผิดพลาดของฝ่ายชายที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขได้เพราะว่าท่านก็มีหลายจะว่าไงหลายคู่ครองภรรยาที่อยู่ด้วยกับตนตอนตนเป็นผู้ชายก็มีลูกด้วยแล้วพอตัวเองได้รับกรรมในความที่ว่าจิตมันเจ้าชู้นะจิตมันเจ้าชู้อยากจะมีภรรยาอื่นๆอีกคืออยากให้ภรรยาของเราสวยแบบนี้หน้าอกแบบนั้นหุ่นแบบโน้นจิตใจแบบนี้คือจิตใจเจ้าชู้นะก็แต่ภรรยาเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมเราคิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันต้องได้มีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็อยากให้เป็นหุ่นแบบนี้ไงเอาตัวเล็กๆหมวยๆถ้าอีกแบบหนึ่งก็ต้องเอาสูงๆขายยาวๆมันจะแบบไม่จบอ่ะพอนี่ก็เรื่องของกามใช่ปะนี่ก็เรื่องของลูกชายเศรษฐีที่อยู่ที่เมืองโสริยะตัวเรียกว่าโสริยะเศรษฐีถ้าเป็นลูกก็ต้องเป็นโสริยะเศรษฐีบุตรแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุต้นผลปลายมันมาจากการที่ท่านพระมหากัจจายนะไปที่เมืองโสระยะครั้งนั้นแล้วก็ไปบิณฑบาตคือท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยท่านโอ้โหเก่งทุกด้านนะเก่งทั้งการแสดงธรรมด้วย สามารถแจกแจงรายละเอียดอรรถพยัญชนะได้เหมือนกับพระพุทธเจ้ามากยังมีรูปงามด้วยผิวของท่านนี่สีทองความแบบสง่างามความคริสมาติกนี่สูงเลยคนเห็นแล้วก็เลื่อมใสแต่โสริยะเศรษฐีบุตรนี่เขามีจิตกำหนัดไงเขาแบบว่าพึ่งเสพอะไรมาก็ไม่รู้หรอกวันนั้นน่ะไม่รู้เสพยาด้วยเปล่าสมมติฐานไปแต่เหล้านี่มีแน่นอนแต่กำลังกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มอยู่เนี่ยเห็นคนสวยๆงามๆหล่อๆนี่เลยคิดตะเลิดไปไงด้วยความประมาทคิดไปว่าโอ้จะเมียเรานี่นะสวยปานนี้ก็ดีหรือว่าเราได้เมียสวยอย่างนี้ก็จะดีอยู่เหมือนกันนะอย่างที่ว่าอย่างว่าถ้าภรรยาที่มีอยู่ให้เป็นแบบนี้ได้เอ๊ะหรือถ้าเป็นไม่ได้เอาใหม่ก็ดีเหมือนกันพอคิดแบบนี้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังคิดแบบนี้คือประมาทประมาทแล้วก็พลังพลาดพลังเผลอความประมาทเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามันเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยนะตอนนั้นอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันจะมีปัญหามันจะมีตรงนี้ตรงที่คุณประมาทอันนี้ทันทีเลยกรณีของโสริยะเศรษฐีบุตรนี้เกิดผลขึ้นทันทีจากความคิดประมาทนั้นทำให้เพศชายของท่านเนี่ยแปลงเป็นเพศหญิงผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงคุณฟังลองคิดดูนะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ทำได้ใช่ไหมก็ไปตัดเอาเลยไปแปลงเพศผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่มีหนวดก็ทำหนวดให้เกิดขึ้นได้มีหนวดอยู่ก็ทำหนวดให้หายไปได้แต่ได้หมดอ่ะนี่คือกระบวนการทางสัญญากรรมไงแต่นี่เป็นกระบวนการทางกรรมคือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากการคิดประมาทในภิกษุอรัญกีนาชกความเป็นชายหายไปความเป็นหญิงโผล่ขึ้นมาแทนรูปร่างหน้าตาอะไรมันก็เปลี่ยนไปนิดหนึ่งโครงหน้านะดูฟังอาจจะเคยมีแอปที่เขาจะเปลี่ยนโครงแบบทำเป็นแอปแล้วก็ทำภาพเราขึ้นมาหน้าเราอย่างนี้แหละแต่ทำให้หล่อขึ้นเป็นโทนแมนๆขึ้นหรือทำให้ซอฟๆลงเป็นโทนแฟมินินเป็นผู้หญิงนิดนึงทำได้มันปรับได้ด้วยจุดนั้นจุดนี้โครงหน้าก็ปรับเอาโครงหน้าเธอก็เปลี่ยนไปด้วยท่านฟังยังรวมถึงสรีระรูปร่างอะไรต่างก็เปลี่ยนเป็นหญิงไปเลยพอเปลี่ยนเป็นโทนหญิงไปพ่อแกก็ตกใจเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเนี่ยทำไมเรากลายเป็นผู้หญิงวะนี่วะงงเลยก็ไม่รู้จะทำไงอยู่บนหลังช้างคือร่ำรวยเนาะไปไหนก็ขี่ช้างไปตามแบบน้ำเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้แกก็เลยคิดอะไรไม่ถูกจะกลับบ้านก็กลัวว่าเขาจะรู้ไหมว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำอะไรไม่ถูกก็เลยหนีไปพวกเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ไม่ทันสังเกตเห็นนะคือสังเกตก็คือคิดว่าเป็นผู้หญิงไปอะไรเงี้ยไม่ได้ทันสังเกตว่านี่คือเพื่อนเราเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาโครงหน้ามันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งความเป็นแมนๆอะไรมันหายไปฝ่ายโสริยะเศรษฐีที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปแล้วกลับบ้านไม่ได้แล้วคือกลับบ้านกลัวว่าจะเป็นยังไงก็เลยติดตามกองเกวียนไปกองหนึ่งที่เขากำลังออกจากเมืองไปเดินไปเขาด้วยเดินตามเขาไปข้างหลังเขาไปไหนอ่ะเขาไปเมืองตักศิลาไม่รู้แล้วจนอยู่เมืองโสระยะไม่ได้ฉันก็ตามเธอมาไอ้พวกกองเกวียนนี่ก็งงๆว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเนี่ยแต่งตัวแบบอย่างดีเลยเป็นลูกหลานใครก็ไม่รู้ท่าทางจะร่ำรวยด้วยก็บอกให้เขากลับไปผู้หญิงคนนี้ที่แปลงเพศมาเรียบร้อยก็เลยไปไม่ได้แล้วฉันก็จะไปกับเธอนี่แหละสุดท้ายขอขึ้นเกวียนไปด้วยไปถึงเมืองใหม่นั้นพวกกองเกวียนก็เลยไปแจ้งกับเศรษฐีที่เมืองนั้นที่เมืองตักศิลาวันนี้มีผู้หญิงมาด้วยมาจากเมืองโสระยะรูปร่างหน้าตาท่าทางดีเขาก็เลยจัดการแต่งงานให้กับลูกชายของเศรษฐีเมืองตักศิลาท่านผู้ฟังได้ผู้หญิงมาให้นายเจ้านายก็โอ้ก็แต่งงานกับลูกกันสิอายุไร่เรียกกันพอดีฝ่ายหญิงที่แปลงเพศมาจากชายด้วยวิบากกรรมดังฟัง ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงไปแล้วนะจะกลับบ้านเดิมก็ไม่ได้แล้วออกมาแล้วก็เลยต้องแต่งงานกับเขาไปเลยฝ่ายที่เมืองโสระยะเราก็เที่ยวตามหากันแล้วพอเวลาผ่านไปนิดนึงเอ้ายังไม่ได้กลับมาหรอกก็แล้วไปไหนอ่ะลูกชายฉันหากันทั่วก็เอ้าคิดว่าตายแล้วอาจจะไหลไปตามน้ำถูกใครฆ่าจับเป็นตัวประกันหรืออะไรโอ้พวกเขาคิดว่าตายกันไปแล้วโอ้เศร้าโศกเสียใจกันใหญ่ทำบุญอยู่ที่ถึงผู้ตายร่างกายอะไรก็ไม่เห็นพ่อแม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาเลยแต่จริงๆแล้วยังไม่ตายมาอยู่ที่เมืองตากาศิลาเป็นผู้หญิงแต่งงานใหม่ด้วยมีสามีอีกอยู่กันไปท่านฟังก็มีลูกอีกครับต้องมีลูกด้วยเออมีลูกที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นแม่ก่อนนั้นมีลูกที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นพ่อกันโอ้โหอะไรจะเป็นได้ป่านนี้นี่แหละเป็นได้ป่านนั้นแหละท่านฟังมานี่คือกรรมเนาะแล้วก็คิดกับพระอรหันต์ที่มีคุณธรรมสูงคือท่านพระมหากัจจายนะเนาะก็เลยจัดมาอยู่ในเรื่องของผู้ชายที่ก็คิดไปผิดเหมือนกันแล้วก็เลยทำให้ได้รับผลกรรมอย่างนี้แต่พอมาภายหลังดวงเกิดได้ช่องในความที่ว่าจะกลับตัวได้เพราะว่าเพื่อนกันนั่นเองเพื่อนกันที่เคยอยู่เมืองโสระยะด้วยกันเดินทางมาด้วยธุระบางอย่างที่เมืองตากศิลาเขาเห็นแล้วก็เลยจำได้ว่านี่เพื่อนเรานี่นะก็เลยทำความแบบเรียกกันมาเนี่ยให้มาเจอกันที่บ้านแล้วก็คุยให้ฟังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ้าวเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโอ้โหแล้วมาเป็นผู้หญิงจนได้มีสามีใหม่อยู่เมืองนี้มีลูกด้วยโถแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนเดียวนะท่านฟังลูกสองคนฝ่ายตอนที่ตัวเองเป็นภรรยากับสองคนฝ่ายตอนที่ตัวเองเป็นสามีมีลูก4 คนด้วยนะพอเพื่อนเขารู้เรื่องแล้วคือคนที่บางทีด้วยกรรมนะเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยผู้ฟังบางทีเราคิดหาทางออกมันไม่เห็นเพราะกรรมมันบังไว้ทำให้ทางออกวิธีแก้อะไรมันไม่เข้าใจเลยมันคิดไม่ได้เพราะกรรมมันบังเอาไว้พอเพื่อนทราบพอเพื่อนไม่ได้รับผลกรรมด้วยใช่ไหมก็เลยเห็นทางออกมันจะไปยากอะไรแล้วไปขอกรรมมาท่านหรือยังก็แค่นี้เอ้ายังเลยตั้งแต่วันนั้นก็โถถ้าเขาเข้ามาก็จบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขอเข้ามาจนกระทั่งมีลูก2 คนสองแล้วรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือกระรับผลคำอยู่ไปผู้หญิงที่แปลงเพศมาแล้วเอาท่านอยู่เมืองนี้เองอยู่ที่เมืองตากศิลาแล้วก็จึงไปนิมนต์ท่านมาที่เรือนของเศรษฐีเมืองตากศิลาหลวงพ่อให้ถวายอาหารท่านเรียบร้อยก็ทำพิธีขอเข้ามาเดี๋ยวขอเข้ามาอะไรท่านพระมหากัจจานะก็ถามก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านพระมหากัจจานะตอนแรกอยู่ที่เมืองโสระยะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตัวเองไม่ทราบว่าได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พอมาตอนนี้เขาจะมาขอเข้ามาตัวเองก็เลยทราบเหตุการณ์แบบนั้นโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองให้อภัยทุกอย่างพอท่านบอกว่าให้อภัยทุกอย่างก็ใจกลับมาอดโทษให้อดโทษให้เนี่ยหมายความว่าโทษนี่ที่ถ้าฉันจะมีแบบให้โทษแก่เธอไม่ฉันจะไม่ให้โทษแก่เธอฉันจะอดโทษที่ฉันคิดว่าจะให้กับเธอเนี่ยไม่ฉันจะไม่ให้โทษนั้นคำว่าอดโทษเนี่ยหมายถึงนี้ทุกท่านเพราะเวลาที่ถ้าเกิดมีคนทำไม่ดีกับเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่า มันทำไม่ดีกับเราอย่างนี้ด่าเราทำให้เราเจ็บเราจะลงโทษมันเราจะให้โทษเกิดขึ้นแก่มันด้วยการทำความคิดนึกบ้างด้วยวาจาคือหอกปากทิ่มแทงบ้างด้วยลงมือลงไม้บ้างหรือเพื่อเอาคืนไงหรือว่าถ้าบางทีเราไปพูดไม่ดีกับคนอื่นเงี้ยแบบทำอะไรให้เขาไม่พอใจแล้วเขาจะมาลงโทษเรา ด้วยการคิดนึกบ้างด้วยวาจาทิ่มแทงบ้างด้วยการลงมือลงไม้บ้างแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าจะให้โทษแก่ใครๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขี้ยวเล็บของท่านเนี่ยทอดอหมดแล้วเขี้ยวเล็บคือราคะโทสะโมหะวาจาประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายกายประทุษร้ายท่านเอาออกหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรไปประทุษร้ายเขาล่ะแม้ด้วยการทำความคิดนึกก็ไม่มีโทษมันจึงเกิดขึ้นจากท่านเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้นึกย้อนมาถึงตัวเรานะสมมติว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่ใช่ไหมวันนี้เราจะนึกไม่ดีเอาคนนั้นได้พูดไม่ดีถึงคนนั้นได้แบบปรารภคนนั้นเราก็เลยพูดไม่ดีได้หรือทิ่มแทงก็โดยตรงก็ได้หรือจะลงมือลงไม้กับเขาก็ได้หรือลงมือลงไม้กับคนอื่นปรารภคนนี้ก็ได้เช่นพ่อบ้านบางคนนะหรือแม่บ้านบางคนนะไปทำงานนี่โกรธหัวหน้าโกรธหัวหน้าไม่พอใจหัวหน้าไปไหนลงกับสามีสามีก็รับกรรมไปแทนเจ้านายหรือลงกับลูกบางทีหรือบางทีสามีโกรธลูกน้องมาลงกับภรรยาลงกับลูกไอ้ความที่ว่ายังมีกิเลสอยู่หรือบางทีมันมีโทษเกิดขึ้นปรารภใครๆใช่ไหมแต่ถ้าจิตเราไม่มีกิเลสหรือกิเลสในเวลานั้นเนี่ยมันระงับไปโทษที่มันจะเกิดขึ้นจากการประทุษร้ายทางกายทางวาจาทางใจมันจะไม่มีการอดโทษนี่คือแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ให้โทษเกิดขึ้นปรารภคนนั้นท่านพระมหากัจเจนะจึงกล่าวคำว่าโอเคไม่ให้โทษเกิดขึ้นจากการที่เธอทำแบบนี้นะโทษที่จะเกิดขึ้นจากฉันเนี่ยไม่ให้มีเพราะว่าก็ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไงไม่มีโทษใดๆเกิดขึ้นจากท่านแน่นอนความที่ว่ามันร้อนใจหายมาลายไปสิ้นเลยทุกท่านคือเพราะว่าพอเราทำอะไรไม่ดีมันจะมีความร้อนใจความไม่ดีที่เกณฑ์พระพุทธเจ้าให้ไว้คือผิดศีลนี่นะผิดศีลเช่นโกหกฆ่าสัตว์เป็นต้นมันจะมีความร้อนใจในความไม่ดีทุกอย่างเลยล่ะมันจะมีความร้อนใจมาด้วยเสมอน้อยๆ อย่างเช่นแค่ว่าคิดว่าภรรยาของเราจะเหมือนท่านอย่างเงี้ยแค่คิดนี่ศีลก็ไม่ผิดด้วยนะแต่ความร้อนใจมันเกิดเพราะว่ากับคนที่มีคุณธรรมสูงไงคือถ้าผิดศีลกับคนที่เป็นบิดามารดามีคุณมากจะฆ่ากันเลยไงนะอันนี้เป็นอนันตริยกรรมเลยแก้ไม่ได้ต้องไปแก้ในเวจีมหานรกเท่านั้นหรือถ้าผิดศีลกับคนที่มีคุณมากนะกรรมมันก็จะเยอะเช่นเดียวกันเราผิดนิดๆหน่อยๆแค่คิดนิดๆหน่อยๆพูดนิดๆหน่อยๆแต่คนที่มีคุณมากโทษมันก็เลยมากเป็นเงาตามตัวด้วยข้อนี้เป็นเหตุทำให้ความเป็นหญิงตัวฟังหายไปเลยเอ้าเพศหญิงหายไปความเป็นชายเพศชายโผล่ขึ้นมาแทนทั้งโครงหน้าตาแบบเขาโครงมันก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายขึ้นมาแล้วรูปร่างกล้ามเนื้ออะไรมันก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของผู้ชายขึ้นมาคือความเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องไม่ได้เอาไว้ว่าอย่างเดียวนะยังรวมถึงกล้ามเนื้อโครงหน้าอย่างที่ว่าไปฝ่ายลูกเศรษฐีชาวเมืองตักศิลาที่เป็นสามีเห็นภรรยาตัวเองกลายเป็นผู้ชายขึ้นมาทุกฝั่งงึดเหมือนกันงึดภาษาอีสานมองงงเต็กเลยอ้าวโอ้เกิดเรื่องป่านี้ได้ที่นี่คือถ้าไม่เห็นกับตาเนี่ยคงไม่เชื่อแต่เห็นกับตารู้เรื่องทั้งหมดแกเลยเข้าใจว่าโอ้ก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่เนาะเป็นคนตรงๆนี่แหละไม่ได้เป็นแบบว่ารักร่วมเพศแล้วลูกทำไงลูกก็ต้องให้สามีดูแลไปเอาลิ้นจะกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยกลับไปเมืองโซริยาหรือเปล่าโอ้จะกลับไปได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหญิงเดี๋ยวเป็นชายอยู่ครองเรือนไม่ได้แล้วขอบวชเลยดีกว่าหนูก็เลยไปขอบวชกับท่านพระมหากัจจายนะนั่นแหละท่านก็เลย รับบวชแล้วต่อมาไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์คุณฟังตอนนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยความรู้สึกมันมีอยู่ในใจอยู่นะของท่านพระโสระยะนี่เราบางทีเราคิดถึงลูกลูกคนไหนที่คิดถึงโอ้ก็ลูกคนที่เกิดจากตอนที่เราเป็นแม่แต่ลูกที่เกิดจากตอนที่เราเป็นพ่อเนี่ยมันจะคิดถึงน้อยกว่ามันคือความรักความทะนึงหาความอะไรอาวรตอนที่ตัวเองเป็นแม่แล้วมีลูกเนี่ยมันมากกว่าตอนที่เป็นพ่อแล้วมีลูกไงแต่พอบรรลุเป็นพระอรหันต์ความอะไรอาวรความทะนึงหาหายไปตัดได้เหลือแต่ความเมตตาแทนความเข้าใจลึกซึ้งข้อนี้ก็เกิดขึ้นกับท่านพระโสริยะความที่คนเราพึงตั้งจิตไว้ชอบท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเวลาที่เขาเอาข้าวไปเก็บไว้ในยุ้งฉางนะสมัยก่อนยังไม่มีกระสอบปุ๋ยเนาะพวกก็เทเข้าไปในยุ้งฉางถ้าเมล็ดข้าวบางเมล็ดมันตั้งอยู่ไว้พอเหมาะพอเจาะเลยนะมันจะตำมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปได้แต่ถ้าตั้งไว้ไม่ถูกมันก็ตำไม่ได้เหมือนกันจิตของเราถ้าตั้งไว้ไม่ถูกมันบรรลุทำไม่ได้มันจะเพี้ยนไปหมุนไปทางนั่นนี่โน่นแต่ถ้าตั้งไว้ถูกตั้งไว้ชอบบรรลุทำได้นะแล้วการตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องหรือชอบธรรมนั้นลูกก็ช่วยไม่ได้พ่อแม่ญาติคนไหนไหนก็ไม่ได้จะช่วยให้มาตั้งจิตให้ถูกเหมือนกับว่าเปิดสมองขึ้นมาแล้วเอาเข็มหรืออะไรมาจูนมาจี้ให้ตั้งจิตไว้ถูกมันไม่ได้มันเป็นของเขาของเขาที่เขาจะทำเองของคนนั้นได้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับญาติใดๆล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตไว้เคยทำผิดมาทุกครั้งเราก็มาตั้งจิตไว้ทำให้ถูกได้นี่คือเคสที่สองเรื่องของท่านพระโสระยะยังมีเรื่องที่สามดูฝั่งเรื่องสั้นๆอีกเรื่องในวันนี้คือเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่มีศรัทธาออกมาบวชโดยมีท่านพระมหากัสสปะเป็นพระอุปชาท่านพระมหากัสสปะนี่ท่านมีความเคร่งในเรื่องด้านวินัยเกี่ยวกับธุรงควัดอย่างมากอยู่กับท่านนี่ก็คือเหมือนกับอยู่วัดป่าต้องทั้งข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรต้องเป๊ะเลยภิกษุรูปนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาบวชอยู่กับท่านเนี่ยก็เป๊ะเลยนะทำข้อวัดปฏิบัติอะไรอย่างดีตัวเองนั่งสมาธิทั้งศีลทั้งธรรมะก็ศึกษาจนได้ฌานสี่ทุกฝั่งได้ฌานสี่ได้ฌานสี่นี่คือมีอุเบกขาล้วนๆเลยล่ะจิตใจนี่แน่วแน่นิ่งไม่ไหวตึงเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากได้ฌานสี่ไม่นานมีวันหนึ่งไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตที่บ้านลุงของตนเองที่บ้านของลุงนี่ก็มีหญิงที่เขาแบบนั่งทำงานบางทีก็เปิดตรงนั้นเว้าตรงนี้อย่างเงี้ยนะคือภิกษุรูปนี้เธอก็แบบไปเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นมันเกิดความกำหนัดขึ้นตัวเรื่องอารมณ์ที่มันน่ากำหนัดยินดีพอใจสำหรับชายก็คือรูปของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าตรงนั้นตรงนี้คือเห็นแล้วมันเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นเกิดความกำหนัดยินดีแล้วเสื่อมจากฌานในคราวนี้ฌานสี่ที่ได้ไม่เหลือหมดจนกระทั่งว่าได้ลาสิกขาท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยแบบมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันจะสึกแล้วสึกแล้วก็ไปอยู่กับลุงแล้วก็คิดว่าจะได้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแต่ด้วยความที่ว่าก็ไม่รู้ศิลปะในการที่ทำอะไรนะอาชีพอะไรก็ทำไม่เป็นการงานอะไรก็ทำไม่ได้แถมด้วยความที่ว่าจิตมันน้อมไปในทางกามมันก็เลยเกิดความขี้เกียจขึ้นท่านผู้ฟังบวชมาตั้งหลายพรรษาสึกออกมาคิดว่าจะเป็นคนดี ตั้งใจขยันทำมาหากินนั่นนี่มันไม่ทำอะไรเลยวะเป็นลักษณะนั้นไปตัวอย่างมีเยอะแยะนะท่านฟังนะพวกที่สึกไปแล้วดีๆก็มีใช่ไหมแต่พวกที่สึกไปแล้วบางทีกลับมาหายืมเงินครูบาอาจารย์นี่เป็นปัญหาทำมาหากินไม่เป็นกินเหล้าเมาหยำเปก็มีนะนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีของคนที่สึกไปตอนนั้นที่ว่าตอนบวชอยู่เนี่ยได้ฌานสี่ด้วยซ้ำอ่ะเป็นพระมหากัสสปะนี่ยังรับรองให้ว่าได้ฌานสมาธิอ่ะทีนี้พอขี้เกียจขี้คร้านแบบเมาหยำเปด้วยคบเพื่อนชั่วด้วยทำมาหากินก็ไม่เป็นไปเจอเพื่อนแนะนำให้ว่าเฮ้ยเขาไม่ให้เงินนะไม่เป็นไรเราก็ไปปล้นเอาดิก็เลยไปเที่ยวทำโจรกรรมเดือดปล้นขโมยลักเล็กขโมยน้อยขโมยใหญ่มีคราวหนึ่งถูกจับได้ท่านผู้ฟังถูกจับได้แล้วเพื่อนไปไหนเห็นแนบหนึ่งตัวเองถูกจับอ้าวถูกจับแล้วก็จะอะไรพวกนี้ฆ่าแล้วก็จะพาไปหุบเขาทิ้งโจรให้ตายซะพวกนี้เป็นภัยสังคมก่อนจะให้ตายเขาประจานซะก่อนเขาก็เลยเอาเชือกเถาวัลย์เนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยมัดมือไพ่หลังให้เดินไปตามทางใหญ่สี่แยกเดินไปนี่เขาไม่ให้เดินไปดีๆนะเขาเคี่ยนด้วยเคี่ยนแล้วก็ให้เดินไปเคี่ยนแล้วก็ให้เดินไปเคี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าเคี่ยนธรรมดาธรรมดาหวายแส้นี่มีสี่เส้นเคี่ยนทีเดียวเหมือนโดนสี่ครั้งความเจ็บคูณสี่เข้าไปไปถึงสี่แยกไหนก็ตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาดูเสร็จแล้วก็เคี่ยนโชว์เพราะว่าตอนนั้นท่านพระมหากัสสปะท่านผู้ฟังบิณฑบาตอยู่พอดีเห็นพวกทหารนำชายคนนี้มาเอ้าจำได้นี่มันลูกศิษย์เรานี่นาเลยขอร้องให้เขาผ่อนเชือกออกหน่อยหนึ่งผ่อนเชือกออกหน่อยหนึ่งไม่ให้รัดแน่นมากแล้วก็เลยไปพูดให้ชายคนนี้ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยฟังนะบอกว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานที่ได้เคยทำสั่งสมไว้ในการก่อนนึกถึงอีกครั้งหนึ่งแต่นึกถึงตรงนี้ทำความคืออะไรคือการระลึกถึงคุณของเนกขัมมะพอนึกปุ๊บนั่นแหละฌานสี่มาตึ้มเลยจิตใจเนี่ยมีอุเบกขาตั้งมั่นไว้ที่เจ็บอยู่ก็ไม่เจ็บที่กลัวอยู่ก็ไม่กลัวเขาพาไปจะแทงด้วยเหลาแล้วคือเขาคงไม่ได้ว่าจะไปสู่ภูเขาทิ้งโจรก็คือจะฆ่าเองแหละพวกทหารให้นอนหงายบนหรือว่าตะปูเหลาคือทรมานก่อนแล้วจะฆ่าจะเอาขวานฟันจะเอาหอกแทงให้กลัวตายแล้วก็จะได้ไปตกนรกไม่ต้องมาเกิดทำความชั่วอะไรอีกให้อยู่ในนรกนานๆนะแต่ปรากฏว่าชายคนนี้แกไม่กลัวเลยแบบนิ่งไม่กลัวไม่ตกใจไม่กระพริบตาไม่เอ๊ะอะใดๆพวกทหารนี่เขาก็โอ้ไอ้นี่มันไม่กลัวเลยเว้ยมันไม่สะดุ้งเลยเว้ยจิตใจนี่มันไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเลยฮะเลยไปกราบเรียนเรื่องนี้กับพระราชาพระราชาก็เลยประหลาดอยู่เหมือนกันนะสงสัยมันจะได้อาจารย์ดีแล้วปล่อยมันไปแล้วกันพอบอกว่าปล่อยไปใช่ไหมแล้วพระราชาก็เลยอยากจะสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้พระราชานี่คือหมายถึงพระเจ้าพิมพิสารนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าพุทธิจะสอบถามเรื่องนี้ท่านทราบแล้วพระพุทธเจ้าในขณะที่พอพระราชาบอกปล่อยไปพระราชากำลังไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้ชายที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะนี่แหละฟังเลยบอกว่าคนไหนออกจากที่รกชัดคือป่าแล้วเนี่ยเข้าสู่ที่โล่งที่ปลอดภัยแล้วดันหวนกลับเข้าป่าอีกเนี่ยแหมมันเหมือนกับคนที่พ้นจากเครื่องผูกแล้วยังกลับไปสู่เครื่องผูกตามเดิมอีกว่าตรงนี้นะท่านฟังคือกันที่มีเครื่องผูกผลแล้วยังกลับไปผูกอีก พอชายคนนี้ได้ฟังคำนี้ท่านผู้ฟังฌานสมาธินี่เพิ่มพลังขึ้นเลยสมาธิจากที่ได้ฌาน4มีความมั่นคงระดับหนึ่งตอนนี้เต็มขึ้นศีลเต็มขึ้นสมาธิเต็มขึ้นอยู่ในขั้นระดับของโสดาปัตติผลยังได้ฤทธิ์สามารถเหาะมาจากที่ประหารก็ปล่อยตัวแล้วนะมาหาพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระราชาที่มาพอดีเลยพระราชามาถึงพอดีพร้อมกับด้วยทหารชายคนนี้ที่ถูกปล่อยตัวได้ฌาน4พร้อมกับฤทธิ์และความเป็นโสดาบันก็มาหาพระพุทธเจ้าพอดีเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างดราม่าพอสมควรดูวังว่าเอ้าได้เป็นพระออกจากป่าหมายถึงความวุ่นวายในทางการครองเรือนในกามมาบวชเป็นพระแล้วยังกลับเข้าไปสู่ป่าจนกระทั่งไปเจอเพื่อนชั่วทำจารกรรมเป็นโจรเลี้ยงชีพโอ้ยเลี้ยงถูกจับมาอีกพ้นจากเครื่องพันธนาการมาอยู่ในเครื่องพันธนาการถูกพระราชาปล่อยอีกปล่อยออกจากเครื่องพันธนาการนี่คือการที่ว่าหมุนกลับไปกลับมานี่คือมันธีมของเรื่องนี้คุณจากดีมาเป็นไม่ดีไม่ดีกลับมาเป็นดีดีแล้วก็หลอดพ้นได้เหมือนอุกเสนกระบดีเราปล่อยตรงนั้นจับตรงนี้ปล่อยในท่ามกลางเอาหลุดพ้นได้เหมือนนั่นพระโสระยะกำหนัดตรงนี้มาเจอนี่อยู่อีกครอบครัวหนึ่งจนมีลูกเอาปล่อยได้จนในที่สุดนี่พอมาเจอกันพร้อมหน้าเนาะก็เลยขอบวชกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพอได้บวชคราวนี้เลเวลอัพเลยท่านผู้ฟังบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยตรงที่ได้บวชนั่นแหละเพราะว่าเต็มหมดทุกอย่างแล้วไงศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าผู้ชายที่หมุนไปผิดคิดไปผิดตั้งจิตผิดจากถูกแล้วไปผิดผิดแล้วกลับมาถูกจนหลุดพ้นได้หมดก็มีแต่เป็น3เรื่องที่ยกมาในวันนี้คือเรื่องของอุกาเสนะบุตรเศรษฐีซึ่งสุดท้ายก็บวชเป็นพระเนาะแล้วก็เป็นพระโสระยะจากลูกเศรษฐีไปเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ได้บวชเป็นพระเนาะจนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะได้ฌาน4หนีไปมีภรรยาถึงขนาดว่าไปเป็นโจรถูกจับจะฆ่าตายแล้วก็ยังได้บวชเป็นพระและบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนาะในเรื่องของชายที่หมุนไม่ผิดก็ยังมีอีกตอนหนึ่งตั้งวังก็ยังมีหลายคนเลยแต่ในสัปดาห์หน้าก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานปรนนาจะมาพบกับตั้งวังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องที่มีแอปพลิเคชันหรือทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดมีผลแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอลทุกชนิดลดลง60สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลแล้วตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งแรกวันนี้เพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและผลดีผลเสีย
8: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3คณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อสำรวจพื้นที่โดยจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโครงการแลนด์บริดจ์ฝั่งอันดามันสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ถูกกำหนดไว้ที่แหลมอ่าวอ่างตำบลทรายแดงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวเคยพื้นที่ท่าเรือระนองโดยจะนำข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่รวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบรายละเอียดต่อไปทั้งนี้ย้ำว่าคณะอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมยังต้องลงพื้นที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แม้รัฐบาลได้ประกาศชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองอย่างเป็นทางการพร้อมยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วโดยเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายระหว่างภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: พันธมิตรไทยจีนเตรียมจัดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนสถานอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทยและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัด เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Thailand China Cooperation Expo 2026ระหว่างวันที่22-25กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่มากถึง670คูหาจาก270บริษัทชั้นนำที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกระดับเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไฮไลท์สำคัญคือการนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์รุ่นล่าสุดจาก3บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนมาจัดแสดงความสามารถของระบบ AI ที่ล้ำสมัยพร้อมเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบเด็ดเสร็จการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทจีนจำนวน 2,279 อัตราและการมอบทุนการศึกษากว่า900ทุนปฏิพลชนพรหมมารายงาน
1: มิเกลโอยาซาบาลยิง2ประตูช่วยให้สเปนเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ตามคาด
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติออสเตรียเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งในนาทีที่36สเปนได้ประตูขึ้นนำจากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นมาได้ประตูทิ้งห่าง2-0จากเปโดปอโรในนาทีที่66และประตูชัยจากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมในนาทีที่89ทำให้สเปนชนะไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโปรตุเกสหรือโคเอเชียในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้โปรตุเกสพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่เช้าวันศุกร์ครับกับรายการข่าวยามเช้าครับในวันนี้วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้ครับดูแลกันนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและคุณชยานันท์แก้วกำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลนะคะเอาวันนี้เราพบกันกับศุกร์ที่3แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียกันนะคะเรื่องราววันนี้อย่างที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่าเดี๋ยวนี้เราจะดูแลด้วยกันเนาะกับเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะคะที่วันนี้เราได้มานำเรียนกับท่านฟังให้ได้รับฟังกันแล้วก็วันนี้ข่าวดีแต่เช้านะคะเมื่อคืนนี้ใครที่มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็จะได้รับแจ้งกันราวๆสัก 3:30 นนะคะว่าเช้านี้ปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของเบนซินเนี่ย1บาท20สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาเช้านี้เติมได้นะ
0: เช้านี้เติมได
1: ้เพราะว่าสับสนเนี่ยบางทีน้ำมันขึ้นเนี่ยถ้าน้ำมันขึ้นก็หมายความว่าเราต้องเติมเย็นใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมันลดเนี่ยเราต้องเติมเช้า
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ถ้าน้ำมันขึ้นก็คือพอมีประกาศเด้งเมื่อวานปั๊บเราก็จะอั้นไว้ก็คือไม่เติมน้ำมันเพื่อจะมาเติมเช้านี้จริงๆนะครับผมจริงๆถ้าเกิดสำหรับคนที่ใช้รถเพื่อในแต่ละวันที่ไม่ได้เป็นเพื่อการพาณิชย์เนี่ยการที่น้ำมันลดประมาณสัก1บาทหรือว่าสักประมาณ50สตางค์เนี่ยก็จะส่งผลประมาณ1นะครับส่งผลอยู่ที่หลักประมาณสัก40ถึงประมาณ100บาทนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันแต่ว่าท่านอยู่บ้านมีการประกาศจะขึ้นแต่อยู่บ้านท่านก็ไม่ต้องพยายามเอารถมาเพื่อเติมก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่สำหรับเช้านี้ใครที่ยังไม่เติมน้ำมันหรือคิดว่าจะเติมนะฮะสามารถจะเติมเต็มถังได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคนะครับเป็นคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของ New Media ในFacebook Live นะครับทักทายผ่านทั้งในวิทยุนะครับที่ FM 92.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึงใน Facebook Live ที่เฟซของข่าวยามเช้าด้วยนะครับมาดูอากาศสำหรับในช่วงเช้าๆหรือว่าในช่วงวันนี้กันหน่อยละกันท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้ก็ยังเป็นอีก1วันเมื่อวานแถวบ้านคุณฝนตกไหมคุณเสียนั้น
1: อย่าให้บอกดิฉันยังหวั่น
0: ไม่ต้องบอกละกันโอเคบอก
1: ตกนะก็บอกว่าก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเช้านี้จะหยุดหรือเปล่า
0: เดี๋ยวตกยาวอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ยาวคุณประมาณตีสองตีสามอ่ะยังพรำอยู่เลยค่ะ
0: อ๋อตกยาวถึงตีสองผมไม่รู้สึกตัวผมหลับไปก็สี่ทุ่มแล้วเมื่อวาน
1: คุณดูทีว่าเช้ามาเนี่ยถนนหนทางเต็มไปด้วยน้ำ
0: แต่เมื่อเช้าพอดีก็ค่อนข้างสัญจรได้สะดวกแล้วก็ไม่ได้มีน้ำขังแต่ว่าในโซนลาดพร้าวรัชดาเนี่ยตกตั้งแต่เวลาประมาณสัก6โมงเย็นแล้วก็ตกยาวๆแต่ว่าไม่ได้ตกแบบหนักมากแต่คือตกปล่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงประมาณค่ำคืนประมาณสัก3ทุ่มเท่าที่พอจะทราบได้นะฮะซึ่งช่วงนี้ครับยังเป็นช่วงที่ประเทศไทยจะมีฝนอยู่ต่อเนื่องและบอกได้เลยว่ามีฝนทั้งประเทศนะครับโดยนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในพื้นที่ของภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนในบริเวณของคลื่นลมต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงนะครับประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ชาวเรือนะฮะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงนะฮะกระแสของพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งประเทศจีนช่วงวันที่4หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับโดยนะครับล่าสุดยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่อย่างใดนะครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 80% มีฝนตกหนักนะครับภาคอีสานครับมีฝน 80% ฝนตกหนักเช่นกันส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะฮะฝนประมาณ 60% ถึง 70% นะครับภาคตะวันออกครับฝน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝน 60% และภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% นะครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารกันนะคะสำหรับ ในช่วงข่าวยามเช้าปภ.ค่ะก็มีการแจ้งเส้นทางของพายุ Depression ในช่วงของวันนี้จนถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขามีการติดตามข้อมูลสถานการณ์สภาพของอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบนะคะว่าพายุ Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่ะค่อนข้างเหนือเล็กน้อยก็คาดว่าจะทวีความกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งจะเคลื่อนผ่านทางเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะของอากาศของประเทศไทยค่ะแต่จะทำให้ในช่วงของวันที่3ถึง6กรกฎาคมอาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงที่พัดเข้ามาปกคลุมในระยะนี้ขอเตือนให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุด้านสาธารณภัยค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ค่ะนี่คือสายด่วนนิรภัยของทางปภ.ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: มาต่อ

0: พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชลงนามในหนังสือสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกร ประธานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติครับประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปครับ
1: ค่ะ6:17 น.ค่ะเราไปติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะหลังจากกลับมาที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
0: กลับมาไทย
1: ทางด้านของรัฐมนตรีพิเศษที่ตามเสด็จไปยังประเทศฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านมีภารกิจที่จะลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: บ้านพี่นี
1: ่นะคะแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิตเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มีประชุมอีกนะประชุมทางด้านของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายเช่นกันทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ค่ะท่านมีกำหนดลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางบานนะคะวันนี้โดยท่านจะไปเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีไปติดตามบูรณาการความร่วมมือในระยะระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะไปรับฟังความก้าวหน้าด้านการดำเนินโครงการมีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการชมการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรค่ะอย่างเช่นเรื่องของการใช้โดรนเพื่อการเกษตรการทดลองการปล่อยโดรนสำหรับการให้ปุ๋ยในแปลงสาธิตค่ะและจุดบริการต่างๆที่สะท้อนการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในทางด้านของภาคการเกษตรไทยนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นการลดต้นทุนด้านการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านของการประกอบอาชีพซึ่งมีวงเงินโดยรวม30,000 ล้านบาทนะคะวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ก็ทำให้เกษตรกรค่ะได้รับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีอันนี้ครอบคลุมไปถึงพืชเศรษฐกิจอีก7ชนิดค่ะที่พร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมทางด้านของทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะคะช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับยังกรุงเทพมหานครเพื่อไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569นั้นในช่วงบ่ายที่ได้นำเรียนกันไปเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านของการปรับปรามการป้องกันการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
0: ครับผมอันนี้คือภารกิจนายกในวันนี้วันศุกร์นะครับและมีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับในวันศุกร์นะฮะที่จะเริ่มนะครับวันศุกร์เว้นศุกร์นั่นเองซึ่งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เฟส2แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เฟส2ก็คือเริ่มกรกฎาคมก็คือเริ่มวันนี้วันแรกนะครับสุกเว้นสุกนะครับตั้งแต่กรกฎาแล้วก็สิงหากันยายาวไป3เดือนเพื่อจะลดค่าครองชีพครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพูดถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอ

0: เพื่อจะลดภาระค่าของชีพประชาชนนะครับในเฟส2แล้วนะครับหลังจากในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมก็คือนั้นเฟสแรกนะครับโดยที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับและผลสำเร็จของโครงการในเฟสแรกนะครับทำให้นะครับก็มีการดำเนินการโครงการในเฟส2อย่างต่อเนื่องครับพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมนะครับถึงกันยายนก็คือ3เดือนเพื่อต่อยอดความสำเร็จนะครับแล้วก็ส่งต่อความสุขให้ประชาชนโดยนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดสินค้า House Brand จากห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับเช่น Macro Lotus Big C Top Go Wholesale แล้วก็ CJ Mall พร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลือกซื้อจำนวนมากนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นะครับผมถึงเวลา 4:30 ตอนเย็นก็คือ 8:30 ตอนเช้าถึง 4:30 ตอนเย็นนะครับณก็คือเวลาทำการของอำเภอนั่นเองนะฮะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศครับจำหน่ายนะครับโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอรวม7ครั้งนะเริ่มวันนี้วันแรกในเฟส2คือศุกร์ที่3และจะเป็นศุกร์ที่17กรกฎาคมศุกร์ที่31กรกฎาคมและเป็นศุกร์ที่14 28สิงหาคมและศุกร์ที่11 25กันยายน3เดือนจากนี้ไปศุกร์เว้นศุกร์เริ่มวันศุกร์นี้ศุกร์แรกก็ใกล้ที่ว่าการอำเภอไหนก็ไปได้เลยนะครับ
1: ค่ะมาติดตามนะฮะเรื่องราวเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงผลเรื่องการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นการนำแถลงผลโดยทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงหลายๆท่านถ้าใครได้มีการชมมีการไลฟ์สดด้วยนะในส่วนการแถลงเมื่อวานนี้ท่านนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตสอบค่ะข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวในส่วนของการนำแถลงข่าวเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ค่ะว่าได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันเพราะว่าครบ7วันก็คือวันนี้นะวันที่3แล้วก็มีหลายท่านก็ถามเหมือนกันว่าครบ7วันแล้วเนี่ยจะมีการแถลงยังไงซึ่งเมื่อวานนี้นะก็มีการแถลงกันเมื่อครบภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นั่นก็คือหมายความถึงวันที่1
0: วันพุธ
1: เมื่อวันพุธที่1นะคะพร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อรายงานทางด้านของตนเองก็คือท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะโดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันค่ะได้ผลประโยชน์ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการในส่วนท้องถิ่นโดยการสอบสวนกรณีนี้ค่ะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำ MOU ร่วมกันนะคะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็จะต้องตรวจในเรื่องการทำสัญญาจ้างจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่มารับจ้างในส่วนการดำเนินการก็คือปปช.จะดำเนินการควบคู่กันไปด้วยในระหว่างนี้ส่วนทางด้านของนายสันติธรยิ้มละไมค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงในเรื่องนี้ค่ะเพิ่มเติมค่ะว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้รับแจ้งคำสั่งก็มีการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะกับกรณีดังกล่าวเกือบ15คนมาชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองและมีการชี้แจงด้วยทางด้านของเอกสาร มีการเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมดนะคะก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านของ IT มาให้ข้อมูลทางด้านของการแนะนำโดย7วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์สอบนะก็คือทั้ง10ศูนย์สอบที่มีการตรวจสอบคือพบค่ะว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายภาพถ่ายของกระดาษคำตอบในทันทีเมื่อมีการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จแล้วก็มีการสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์นะคะที่เก็บข้อมูลในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่ได้มีการบันทึกไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้งหมดของทุกคนเนี่ยนะคะกับประกาศผลคะแนนที่แจ้งมาซึ่งปรากฏนะคะว่าการสุ่มตรวจมีการสุ่มตรวจ79คน มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลคะแนนถึง48คนซึ่งการแก้ไขคะแนน
0: ทั้ง48จาก79ที่สุ่มนะ
1: ที่สุ่มนะคะปรากฏว่า48คนเนี่ยนะก็ถือว่าไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ส่งให้กัน ซึ่งการแก้ไขคะแนนทั้งในกรณีภาคกภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะทำให้ผลคะแนนในภาคกเกินกว่าร้อยละ60ภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90ส่วนขั้นตอนการประกาศผลในส่วนของผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายนะผู้รับจ้างไม่ส่งผลการประมวลภาคกและภาคขอและภาษาอังกฤษให้กับคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อมูลสรุปไม่ปรากฏว่านะคะคณะกรรมการที่มีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้นำข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏผลคะแนนทั้งภาคกภาคขอมาสอบทานมาตรวจทานเพื่ กับการประมวลผลการสอบเนี่ยแหละนะคะทั้งนี้ค่ะหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบทางด้านของภาคคอเนี่ยก็คือคอควายหลังจากที่มีการสอบภาคกภาคขอมาแล้วเนี่ยยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลก่อนส่งประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการซึ่งก็พบค่ะว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนอีกด้วยนะคะโดยเบื้องต้นก็พบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนด้วยกันซึ่งขณะนี้ทางด้านของนายอันสิทธิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็กล่าวด้วยเช่นกันภายหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจนนำไปสู่การจับกลุ่มก็มีคำสั่งให้ชะลอเรื่องการบรรจุราชการท้องถิ่นที่สอบผ่านแต่คณะกรรมการก็มีมติให้บรรจุตามปกติตรงนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของปัญหาอีกระดับหนึ่งหลังจากนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.อายัดแผ่นข้อมูลดิบของกระดาษคำตอบจำนวน 800,000 แผ่นพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาภายใน 3-6 เดือนหลังจากนี้แต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกำหนดกรอบเวลาไว้ที่7วันก็คือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบและนำตัวผู้กระทำความผิดนั้นมาลงโทษพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและจะให้เกิดความชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็ติดตามกันต่อเพราะว่านี่คือทั้งหมดทั้งด้านของเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวล่าสุดกับกรณีของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะท่านนายกรัฐมนตรีนำแถลงข่าวเองเมื่อวาน
0: นะครับผมจากเรื่องนี้มีอีกเรื่องที่เรานำเสนอกัน2วันติดแล้วนะฮะคือเรื่องของกรณีของแอร์สาวที่มีการขนยาเสพติดนะครับน่าจะเป็นข่าวทิ้งท้ายในเบรกแรกนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็รัฐบาลมีการสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินแล้วก็มีการบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มียังมีความเชื่อมั่นในการบินไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมทางฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับผมโดยทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายนะครับให้ติดตามกรณีของลูกเรือสายการบินไทยนะครับถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนะครับซึ่งทางท่านรองโฆษกนะครับนางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนาเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับลูกเรือรายดังกล่าวเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียครับ25มิถุนายนก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระบรรจุปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียครับซึ่งทางท่านรองโฆษกได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนะยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดซึ่งทางรองโฆษกนะฮะกล่าวเพิ่มเติมว่าทางรัฐมนตรีในฝากฝั่งของกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการนะครับให้ทั้งการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานไทยนั้นนะครับสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือ และการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและการเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องรองข่าวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่30มิถุนายน2569เพื่อทรงรำลึกถึงทหารนิรนามก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสซึ่งนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปรากฏพระสิริโฉมอย่างสง่างามในฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยโทนสีเขียวมะกอกเข้มรังสรรค์โดยห้องเสื้อเมชมิวเซียมตัดเย็บจากผ้าไหมลูกท้อโดดเด่นด้วยฉลองพระองค์แจ็คเก็ตคอปีนแขนยาวตกแต่งกระดุมนิลตัวเรือนเงินทรงกลมจับคู่กับพระภูษากระโปรงทรงเอลายที่เรียบหรูและสง่างามทีเดียวครับทรงประดับเข็มกลัดรูปดอกกล้วยไม้แคทลียาพร้อมพระกุณฑลเพชรล้อมนิลและกระเป๋าทรงถือแบบคลาสทรงกล่องสีเงินประดับคาโบชองแซฟไฟเสริมความงดงามอย่างประณีตเลยทีเดียวสะท้อนพระราชนิยมในการทรงฉลองพระองค์ที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวครับอันเป็นการเผยแพร่คุณค่าศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติอย่างงดงามสมพระเกียรติครับพี่น้องไปกันที่ข่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ครอบครัวด้วยกันในจังหวัดศรีสะเกษจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ที่ผ่านมาและทั้งนี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงณปัจจุบันนี้ได้มีการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังทหารกำลังพลทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมแล้วทั้งสิ้น37ครอบครัวนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความซาบซึ้งและเป็นพลังใจสำคัญแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยกำลังใจและความเข้มแข็งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยความซาบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุได้ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวช และก็มีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทรงมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดคีลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปครับให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะด้วยและก็โปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อรับส่วนลดค่าโดยสารรถไฟผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยสามารถชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวเท่านั้นและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากไม่ประสงค์เดินทางทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายหมุนเวียนในทุกภูมิภาคกันด้วยและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จุดๆๆซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศไทยอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569อย่างเช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนกันด้วยแล้วจากนั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่2ซึ่งมีจำนวน5มาตราด้วยกันโดยให้ความเห็นชอบครบทุกมาตราก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติด้วยคะแนน449เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีและงดออกเสียง2เสียงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2สุขเว้นสุขกรกฎาคมถึงกันยายนนี้เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหลังจากที่โครงการดังกล่าวในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทครับซึ่งโครงการในเฟส2นี้ก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศไทยรวม7ครั้งด้วยกันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเริ่มต้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นี้โดยมีสินค้าพวก House Brand จากห้างค้าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมทั้งสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงครับและนอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนกันด้วยและผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปต่างๆและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายได้ด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้มีการกำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูผลสำเร็จสคบช่วยปิดเคสเหยื่อพูลวิลล่าชะอำครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดขณะเข้าพักที่พูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569จนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วล่าสุดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีแล้วครับผู้ประกอบการเองก็แสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนทางครอบครัวของผู้เสียหายพึงพอใจแล้วและสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาและก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองครับสะท้อนบทบาทของทางสคบนี่แหละในการเป็นตัวกลางช่วยคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานเชิงรุกของทางสคบเลยครับที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าทั้งหลายและโรงแรมทั่วประเทศบอกว่าให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเลยครับพร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำตามที่พักต่างๆทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและหากพี่น้องประชาชนพบบริการที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้อง และไปตามติดกันที่เรื่องของการเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งด้วยกันในสังกัดของกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและก็ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลถือว่าเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์โดยรัฐบาลแล้วครับพี่น้องครับรัฐบาลก็มุ่งยกระดับระบบสุขภาพของประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วทางกรมการแพทย์จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยเปิดคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางนี่แหละครับทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาด้วยครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า SMC และคลินิกรูปแบบพิเศษหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า PMC อันนี้เป็นกลไกสำคัญทีเดียวในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการคือพูดง่ายๆว่าคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติกันด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกตินั่นเองครับและในปัจจุบันนี้กรมการแพทย์ก็มีพรีเมียมคลินิก16แห่งด้วยกันอย่างเช่นโรงพยาบาลราชวิถีก็มีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็มีและสถาบันโรคทรวงอกก็มีอย่างนี้เป็นต้นครับและในอนาคตจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของนกกระซิบคืออะไรถือว่าเป็นอาวุธลับ AI ดันยอดขายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าผ่านนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบหรือ AI แชทบอทบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินนี่แหละครับซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้ร้านค้าต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและบริหารร้านค้าได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยหลังจากที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นกกระซิบตัวนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าร้านค้ารายย่อยต่างๆก็พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารธุรกิจและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐนี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569ก็พบแล้วครับว่ามีร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินเข้าใช้งานนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายด้วยกันซึ่งเจ้านกกระซิบนี่นะครับไม่ได้เป็นเพียงระบบตอบคำถามอัตโนมัติเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ช่วยด้านธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสรุปและวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติการแสดงช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดการช่วยวางแผนสต็อกสินค้าการติดตามราคากลางวัตถุดิบจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และการประเมินต้นทุนกับกำไรในเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ร้านค้าต่างๆตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเลยไปติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุทฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยหรือตัวย่อสวทเลยนี่แหละเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กันด้วยครับและในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่กันด้วยพร้อมทั้งได้มอบนโยบายบอกว่าให้ทุกหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นี้ร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรแล้วนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้บุคลากรทุกหน่วยงานเลยครับทำงานอย่างมีความสุขทำงานเป็นทีมเปิดรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและก็สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วก่อนลากันในวันนี้ก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นความภาคภูมิใจเดียวกันเลยครับคือร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569ซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติยังไงก็ตามแต่ครับขอเชิญพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: ที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ข่าวเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา56นาทีกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายในวันนี้ครับ
2: ค่ะรถไฟสายสีส้มค่ะเชื่อมกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกกับตะวันตกนะเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนค่ะการกู้ยืมเงินของทางภาครัฐซึ่งทางด้านของนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ลงพื้นที่ค่ะติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มซึ่งเป็นโครงการแรกที่ประเทศไทยระดมทุนจากการก่อสร้างผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกค่ะได้ปรับโครงสร้างเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนแล้วส่วนฝั่งตะวันตกนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้ใช้การระดมทุนผ่านการเงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าของโครงการจากนั้นจะทยอยปรับโครงสร้างเป็นหนี้ระยะยาวเป็นรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนอกจากจะช่วยดึงประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสู่ระบบทางรางแล้วยังช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะซึ่งสอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางด้านของความยั่งยืนนอกจากนี้การระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพบริการหนี้สาธารณะของประเทศเพื่อความการลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลส่งผลให้รัฐบาลนั้นมีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตอนออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีจะเป็นการทดลองวิ่งในช่วงปลายปี2570และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมในปี2571ส่วนโครงการฝั่งตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงบางขุนนนท์นั้นก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่มีกำหนดค่ะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปี2573ค่ะ
1: วันนี้ครับเราสองคนคุณชยานันท์และผมเพื่อรวมไปถึงพี่สายชนนะครับลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา